0: รารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
2: ้ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
2: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับไ จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
6: การคุยกันเหมือนที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอบางเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ในเราก็คงจะยังไม่ยอม
5: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กองกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ข้อยคำเรียบร้อยเนี่ยภายในวันนี้กับการประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
0: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่น การจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
0: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
1: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยะบัณฑิตเฉือนชนะวิชูชิต2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกัญชรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตรวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปหลังจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวรารามหนึ่งต่อศูนย์คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินเอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินเชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบการรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสาคุณพิสันรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังพึ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเป็นนายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026เวทีฟุตบอลสมัครได้ในระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์คัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีก ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาลสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
16: 1 นาทีกับกปท. การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ 3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
21: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด เช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
2: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อๆมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นนิติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนิติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้ มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนส่งเข้าลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
3: ร
4: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมนี่คือกรณีที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เป็นตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้น

0: กองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนส่วนลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับเนี้ยยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
1: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
0: ในสารบอกการในกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสารบอกการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดทรัพย์ว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสารบอกการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9 ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3 ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6 ล้านคนกับสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
0: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1นะครับในการดําเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดําเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดําเนินการแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากําหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตรา5%ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับประเดี๋ยวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนส่วนลูกจ้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถในการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละ0.25เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7 ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนส่งเคราะห์จ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับแต่เดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
1: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
0: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ทำดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยก็ให้อำนาจกรรมการกองทุนส่วนลูกจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
1: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25 วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร

0: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพรบคุ้มครองแรงงาน2541นะครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและการเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายปวงก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบการเขาจ่ายให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
0: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้าง1ออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
1: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
0: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานบริการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
1: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการจำการที่เหลือนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2569นะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้สองในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซวิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายพวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและตอบกด3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการการดำเนินการทั้งหลายพวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบคลายข้อกังวลตรงนี้ให้กับเขาไปครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
5: ระลึกถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
4: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
7: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางท่านประธานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
6: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
7: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
6: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผ่านิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
9: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องละปูน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมเข้าสู่รายการปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูนนะครับผมหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนนั่นเองวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับแน่นอนเลยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราแล้วก็ท่านณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับ
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนที่รักทุกคนนะครับสวัสดีนายกเหล่ากาชาดด้วยสวัสดีน้องอั้นครับ
3: สวัสดีครับผมวันนี้ผู้ว่าเริ่มด้วยภาษาเหนือนะฮะบอกว่าสวัสดีครับนะยินดีจัดนักนะครับผมต้องบอกใจอีนะครับผมใครที่ติดตามอยู่นะครับผม2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะทางออนไลน์ Facebook ของเรา FM สวทลำพูน FM 95รวมไปถึงนะครับทางวิทยุก็คือ FM 95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนของเรารวมไปถึงวิทยุเครือข่ายในจังหวัดลำพูนของเราก็สามารถรับฟังกันได้วันนี้แน่นอนเลยนะครับผมแท็กทีมกันมาทั้งคู่ทั้งพ่อเมืองแม่เมืองนะครับวันนี้น่าจะมีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเยอะพอสมควรเลยนะครับแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับผมฤดูฝนนะลงมาบ้างเดี๋ยวแดดบ้างนะครับผมท่านผู้ว่าครับช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราที่เรียกว่าลำพูนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
5: ปริมาณฝนก็ยังกระจายตัวนะครับ 60-70% ของพื้นที่
3: ในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับ
5: ตั้งแต่วันที่7-9สิงหานี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็การกระจายตัวของพื้นที่เนี่ยคิดเป็นร้อยละ 70-80% ที่จะมีฝนตกแล้วพอถึงวันที่10เป็นต้นไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเนี่ยมรสุมจะเริ่มทรงตัวนะครับแล้วแต่ว่าทางภาคเหนือโดยรวมก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแต่ก็จะลดลงเล็กน้อยจาก 70-80% เนี่ยจะเหลือสัก 45-60% อันนี้เป็นการพยากรณ์ผมขอย้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีฝนตกแบบไม่คาดหมายก็เป็นได้
3: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
3: เนื่องจากว่าการพยากรณ์เนาะก็มีในเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลมทางทิศนั้นทิศนี้หรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างต่างๆก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนทิศของลมต่างๆดังนั้นแล้วอย่าลืมนะติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารฝนฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาลำพูนนะปภ.ลำพูนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนหรือแม้แต่สวทลำพูนก็ติดตามกันได้นะทุกชั่วโมงก็ยิ่งดีนะช่วงนี้นะครับผมถ้าจะออกไปไหนอยากจะให้ติดตามจริงๆนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนครั้งก่อนๆเราเคยพูดคุยกันไปหนึ่งครั้งว่าบ้านเราก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จะรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเราดีกว่าจังหวัดเชียงรายน่านหรือแม้แต่เชียงใหม่ก็
5: แม้แต่ลำปาง
3: ใช่ครับผมก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วดังนั้นบ้านเราถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่หนักเท่าเขาหรืออาจจะมีฝนน้อยกว่าเขาแต่เราก็เตรียมการไว้ใช่ไหมครับผม
5: คือน้องอั้นครับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านนะครับ
3: เร
5: ื่องฝนเนี่ยในขณะนี้จังหวัดลำพูนเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนะขณะนี้เนี่ยยังไม่น่าเป็นที่กังวลเท่าๆกับจังหวัดอื่นๆที่อาจจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดแต่เราเองก็ดำเนินการแบบไม่ประมาทนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะครับสิ่งที่เราใช้เป็นหลักในการทำงานนะครับจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ทราบถึงระบบโดยรวมสักนิดหนึ่งนะครับเรามีแหล่งกักเก็บน้ำเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดระดับน้ำนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำ อยู่ในระดับที่เราเรียกว่า
3: ปกติ
5: หรือว่าต้อง
3: ตาม
5: เตือนภัยแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยที่แบ่งเป็นอย่างนี้ครับถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเราจะมีเขื่อนอยู่2เขื่อนก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็เขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอดอยสะเก็ดอ
3: ัน
5: นี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม
3: ่
5: ก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังซึ่งปัจจุบันเนี้ยทั้ง2แห่งเนี่ยมีปริมาณน้ำในระดับที่ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยอยู่มีระดับน้ำอยู่ที่ 79%
3: ครับ
5: นะครับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอยู่ที่ 65% นะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติ
3: ครับ
5: เรามีช่องว่างที่ยังไม่เต็ม 100% เนี่ยไว้สำหรับรองรับฝนที่จะตกมาในฤดูฝนนี้ด้วย
3: ครับผม
5: นะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งซ
3: ึ่
5: งตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับก็มีอ่างเก็บน้ำบ้านทิ
3: อ่
5: างเก็บน้ำแม่ทิที่อำเภอบ้านทินะครับอ่างเก็บน้ำแม่ตีบที่อำเภอเมืองอ
3: ่
5: างเก็บน้ำแม่สารอ
3: ำ
5: เภอเมืองนะครับและอ่างเก็บน้ำแม่เมยอำเภอแม่ทาทั้ง4แห่งนี้ปริมาณน้ำก็จะอยู่มีอยู่2ที่นะครับที่ต่ำกว่าครึ่งก็คือประมาณ 49% เนี่ยก็คือที่แม่ทิกับที่แม่เมยนะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เป็นที่วิตกกังวลประการใด
3: ครับ
5: มีถ้ามีน้ำไหลหลากมาก็ยังรองรับน้ำได้อยู่นะครับแล้วก็มีฝายขนาดกลางอีก6แห่งนะ
3: ครับ
5: ก็คือฝายชลขันธ์พินิษฐ์นะครับที่อำเภอสารที่ต่อเนื่องมาจากเชียงใหม่เนาะอย
3: ู่
5: ที
3: ่
5: อำเภอสารพีฝายวังตองนะครับที่อำเภอเมืองลำพูนฝายมหาโชคที่ลำพูนนะครับที
3: ่อ
5: ำเภอเมืองฝายเหมืองดั้งที่บ้านโฮ่งฝายหนองสลีกที่อำเภอป่าซางและฝายวังปานที่อำเภอเวียงหนองล่องจะเห็นสังเกตว่าจำง่ายๆนะ2 4 6
3: ใช่คร
5: ับ ใหญ่กลางและมาเล็กนะครับขณะนี้ปริมาณน้ำก็อยู่ในระดับปกติแต่สิ่งที่เราต้องคุยนิดนึงนะครับว
3: ่
5: าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่พวกเรากังวลเนี่ยม
3: ัน
5: จะส่งผลให้ปี2570นะครับ
3: ครับ
5: มีน้ำแล้งเขาคาดเดาว่าถึงช่วงเมษาพฤษภาปี70นะป
3: ี
5: หน
3: ้
5: าเน
3: ี่
5: ยที่ว่าฝนจะมาโดยปกติเนี่ยอาจจะยืดเวลาออกไปเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่จะอยู่จนถึงปี70เนี่ยมันก็อยู่มีผลตั้งแต่วันนี้แหละที่เราจะต้องเริ่มบริหารจัดการนะครับหมายความว่าเราจะต้องเก็บน้ำให้พอสมควร
3: ม
5: ากไปก็เสี่ยงต่อการ
3: น้ำท่วม
5: ถ้าน้อยไปก็จะไปแล้งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อวานก็ประชุมกันนะครับขออภัยเมื่อวันซืนสิเนาะเพราะวันนี้เราออกอากาศเนี่ยวันที่เท่าไหร่เอ่ย
3: วันที่7ครับ
5: วันศุกร์ที่7เนาะแต่ผมประชุมตั้งแต่วันที่5
3: ครับ
5: นะคร
3: ับ
5: ประชุมกับทางชลประทานก็ทางชลประทานเองเขามีแผนเตรียมรับมือกับเรื่องเหล่านี้คือรับมือกับสถานการณ์น้ำที
3: ่
5: กำลังประสบอยู่ขณะนี้จะสู้กับฤดูฝนและก็ต้องเตรียมการปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยสำหรับแล้งหน้าที่จะมาถึงในปี70นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดท
3: ี
5: นี้ผมต่ออีกนิดครับว่าในช่วงที่เราต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยจากปริมาณน้ำแหล่งกักเก็บน้ำทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีจุดเฝ้าระวังซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยทางลำพูนเองจะมีจุดเฝ้าระวังอยู่4จุดหลักก็คือที่น้ำปิงที่บริเวณสะพานนวรัตน
3: ์
5: จังหวัดเชียงใหม
3: ่
5: นะครับที่สะพานท่านางที่อำเภอเมืองลำพูนที่น้ำทาที่หลังที่ว่าการอำเภอป่าซาง
3: ครับผม
5: ที่น้ำลี้ที่บ้านหลายแก้วที่อำเภอบ้านโฮ่ง
3: ครับ
5: ระดับน้ำเนี่ยจากตะลิ่งเนี่ยมันจะมีระดับบอกไว้นะครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตัวเลขทั้งหมด
3: ครับผม
5: แต่ตอนนี้อยู่ในระดับปกติหมายความว่าถ้ามีการเฝ้าระวังแล้วระดับน้ำมีการเพิ่มขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเนี่ยจะมีระบบเตือนภัยเขาจะมีการรายงานกันทุกชั่วโมง
3: เป็นอาสาสมัครด้วยใช่ไหมครับผม
5: ตอนแรกทั้งหมดครับทั้งระบบหลักของรัฐเองและระบบอาสาสมัครแต่จริงๆแล้วมีระบบที่เป็นระบบ หลักอยู่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วของกรมชลประทานนะครับแล้วประสานงานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปภ.ของจังหวัดเนี่ยเขาจะติดตามทุกชั่วโมงแล้วก็คอยรายงานมายังผมนะครับถ้ามันอยู่ในปกติไม่เป็นไรเขาอาจจะรายงานเช้าครั้งเย็นครั้งแต่ถ้าทุกชั่วโมงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นที่สะพานนวรัตน์มีการเพิ่มขึ้นของน้ำในระดับที่ต้องเตือนภัยแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเวลากี่ชั่วโมงที
3: ่
5: จะต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเฝ้าระวังแบบปกติหมายความว่าไม่ได้มีฝนที่ลงมาแบบไม่คาดฝันที่เราเรียกเรนบอมถ้ามีเรนบอมหมายความว่าอะไรไม่ได้คิดมาก่อนเลยเนี่ยเราพยากรณ์5วันข้างหน้าเป็นแบบนี้แต่อยู่ดีฝนก็ตกลงมาขนาดหนักอันเนี้ยก็จะต้องอย่างที่น้องอั้นได้แจ้งพี่น้องประชาชนแต่ต้นว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามร่วมกันนะ
3: ครับ
5: ทางรัฐเองก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดแบบพี่ว่ามานี้นะครับทีนี้เพิ่มเติมครับก็จะมีสิ่งที่ผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ไปตรวจตรานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องนอกจากชลประทานแล้วก็จะมีกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่จะมาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำพวกวัชพืชผักตบชวาอะไรต่าง
3: ๆ
5: ขณะนี้ท่านจะเห็นว่ามีเรือที่ไปคล้ายๆเป็นทุ่นลอยอยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็เป็นสายพานปั่นผักตบชวาขึ้นมาเนี่ยก็ดำเนินการอยู
3: ่
5: บางจุดที่อาจจะเห็นยังไม่เสร็จเนี่ยยังอยู่ในแผนนะครับเมื่อวานไปติดตามก็ได้รับการชี้แจงว่าบางทีมันจะมีสะพานกั้นอยู่บ้างนะครับไอ้จุดไหนผมอาจจะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับน่าจะเป็นที่สะพานศรีบุญยืนน่ะพอมีสะพานกั้นเนี่ยเรือมันจะลอดใต้ท้องสะพานไม่ได้เพราะระดับน้ำมันสูงเขาก็อาจจะรอให้ต่ำนิดนึงแล้วก็ลอดไปเก็บอีก 1.5 กิโลที่อยู่ถัดไปอะไรแบบนี้นะครับก็ขณะนี้ก็กำลังกวดขันให้ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
3: พี่น้องบางคนอาจจะแบบว่ามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเว้นทำไมตรงนี
5: ้ได้รับรายงานมาอยู่ครับผมก็ตอบไปว่าอ๋อตรงนี้อยู่ในแผนนะครับคือการจะยกขึ้นมาแล้วลงไปอีกทีมันเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะต้องรอประวิงเวลาอย่างเป็นต้นหรือนะครับเล่าต่อสักนิดนึงเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเรามีท่านนายกเหล่ากาชาดรออยู่หมดเวลาเมื่อไหร่ช่วยเตือนผู้ว่าด้วยนะครับ
3: ผมต้องแบบมีแบบเคาะกดที
5: ่เดี๋ยวเวลาเท่าไหร่เนี่ยบอกสักนิด
3: ได้เลยครับ
5: ผมขอสัก10นาที
3: วันนี้เราพูดคุยกันทั้ง2ท่านเลยครับผม
5: ผมขออนุญาตท่านนายกเหล่ากาชาดเสริมให้จบตรงนี้แล้วกันก็คือเมื่อวานเนี้ยไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะพยายามเนี่ยรับปัญหาจากพื้นที่นะครับ เก็บรายละเอียดให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นที่เหมืองง่าเหมืองง่าก็จะมีลำน้ำที่เป็นคลองสายแยกเล็กๆเน
3: ี่
5: ยก็จะมีเหมืองลึกลับเอ๊ะผมก็งงว่าอะไรคือเหมืองลึกลับก็ดูจากรูปถ่ายปรากฏว่าเป็นคล้ายๆประตูน้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้งานปรากฏว่าได้รับรายงานว่ามันตัวมันเองเนี่ยนอกจากชำรุดทรุดโทรมไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังทำให้การระบายของน้ำไม่เป็นไปโดยไม่สะดวก
3: หมายถึงว่าคลองนั้นยังมีน้ำไหลผ่านอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับยังมีน้ำไหลถ้าเกิดมีเวลาลองไปเดี๋ยวเอารูปมาอินเสิร์ตให้ดูใน Facebook ด้วยก็ได้เหมืองนี้ก็ปรากฏว่าได้รับทราบปัญหาว่ามีความพยายามที่จะรื้อทิ้งนะครับแต่ว่าติดขัดอยู่ตรงที่เกรงว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างของรัฐซึ่งอาจจะยังหาเจ้าของที่รับผิดชอบไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการไปทำลาย
3: ทรัพย์สินของรัฐ
5: แต่ปรากฏว่าหลายปีมาเนี้ยหาเจ้าของไม่ได้แล้วก็มีการประชาคมพี่น้องประชาชนเรียบร้อยนะครับมีการพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณมาเพื่อจะรื้อถอน
3: ครับ
5: เดี๋ยวผมตอนนี้ได้รับรายงานจากชนประทานแล้วว่ามันกำลังก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอยู
3: ่
5: เพราะว่าน้ำก็ไหลไม่สะดวกนะครับแล้วก็วัชพืชก็จะไปติดขัดผมก็จะสั่งการละว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ชัดถึงทรัพย์สินของใครเนี่ยคงจะต้องรื้อละ
3: ครับ
5: เพราะว่าหน้าน้ำกำลังมาถึงเนี่ยเราต้องแก้ปัญหา
3: ครับผม
5: แล้วก็อีกทั้งมีการสร้างประตูน้ำถัดไปในระยะใกล้ๆนั้นเนี่ยเป็นที่ใช้ประโยชน์แทนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวมันเองไม่ได้มีหน้าที่ในการกั้นน้ำแต่อย่างใดละเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางอย่างเดียว
3: คร
5: ับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าอันนี้พอไปเห็นหน้างานก็เดี๋ยวจะสั่งการให้ดำเนินการเลยแล้วก็การขุดลอกผักตบนะครับอย่างเช่นทางฝั่งซ้ายนะครับของฝายชลขันธ์พินิษ
3: ฐ
5: ์สิบกว่ากิโลเนี่ยมันจะมีคลองมาเนี่ยมีการตื้นเขินก
3: ็
5: ใช้งบประมาณทำไปยังเหลืออีก4กิโลเมื่อวานไปดูก็ปรากฏว่ากำลังขอให้ทางชลประทานเนี่ยช่วยสืบค้นหน่อยว่าจะมีงบประมาณใดเหลือมาที่จะ จะทำต่ออีก4กิโลให้เสร็จภายในฝนนี
3: ้
5: เพื่อจะได้ขุดลอก
3: ในปีงบนี้เลยใช่ไหม
5: ให้เสร็จภายในฤดูฝนเนี่ยก่อนงบนี้ด้วยซ้ำ
3: ครับ
5: ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยผมอาจจะลงพื้นที่บ่อยหน่อยแล้วก็เรียนไปยังท้องถิ่นทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกนะครับท่านกำนันพ่อหลวงพ่อกำนันทั้งหมดว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการระบายน้ำให้แจ้งผู้ว่าได้เลย
3: ให้รีบแจ้งได้เลย
5: รีบแจ้งได้เลยถ
3: ้
5: าไม่ผมไม่ได้ลงพื้นที่ท่านแจ้งมาก็ได้ครับผ่านช่องทางใดๆก็ได
3: ้
5: ท่านกับผมมีวิธีติดต่อกันได้อยู่แล
3: ้
5: วก็จะได้เอาปัญหาเนี้ยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แก้ไขไปเลยครับ
3: นี่นะครับผม
5: โดยภาพรวมประมาณนี้นะครับ
3: ครับผมอันนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเนาะบริหารจัดการจังหวัดเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าแน่นอนเลยใครที่มีปัญหาใดๆก็สามารถส่งต่อมาถึงผู้ว่าตามช่องทางที่ท่านสะดวกละกันนะครับผมแน่นอนเลยว่าบำบัดทุกบำรุงสุขไปแล้วบรรเทาทุกบำรุงสุขกันบ้างนายกเหล่าก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับในหน่วยงานเหล่ากาชาดแล้วก็แม่บ้านมหาดไทยในเรื่องของน้ำครับผมถ้าอุทกภัยเกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้ทางเหล่ากาชาดหรือแม้แต่แม่บ้านมหาดไทยมีในเรื่องของการเตรียมการเหล่านี้เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยค่ะเราก็ในเรื่องของถุงยังชีพนะคะในช่วงนั้นเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะน้ำจะมามากจะมาน้อยนะคะแต่ว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ค่ะที่เป็นผู้นำในชุมชนนะคะสามารถร้องขอถุงยังชีพผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยนะคะของสภากาชาดซึ่งกรอกไปเลยค่ะเป็นที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องปักหมุดนะคะ oh. และทางสถานีกาชาดที่3ซึ่งของภายใต้ของลำพูนเนี่ยข
3: ึ้
4: นอยู่กับเชียงใหม่
3: oh.
4: ทางนู้นก็จะเป็นผู้จัดถุงยังชีพให้นะคะเราไปรับแล้วก็มาแจกแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ถึงกับว่าเราจะต้องมีการทำโรงครัว
3: mm.
4: หรือว่าเลี้ยงผู้ที่ว่าประสบภัยเยอะๆนะคะอย่างเช่นที่เชียงรายซึ่งคาดว่าเราไม่น่าเกิดขนาดนั้นนะคะทางสภากาชาดเนี่ยเคยแจ้งแล้วว่าเราสามารถยืมชุดที่เป็นชุดโรงครัวประกอบอาหารมาตั้งนะคะ ม
3: ี
4: รถพระราชทานมาในพื้นที่นะคะส่วนอื่นๆถ้าเป็นในจังหวัดเองก็สามารถมาร้องที่แจ้งมาที่สำนักงานเหล่ากาชาดได้นะคะทุกเมื่อ
3: ครับผมเห็นอย่างนี้ครับผมว่าเหล่ากาชาดตอนนี้ทำงานเชิงรุกอย่างมากเราเห็นว่ามีการออกพื้นที่เพราะว่านอกจากจะเป็นเหล่ากาชาดก็จะมีกิ่งกาชาดที่ทำงานอยู่ทุกอำเภอที่เป็นใต้การดูแลของท่านนายกเหล่ากาชาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆดูแลในเรื่องของทุกสุขพี่น้องถ้าหากมีความช่วยเหลือใดๆที่จริงในอำเภอก็จะมีการเป็นสาขาย่อยนะผมเรียกว่าสาขาย่อยและการที่จะนำเรื่องเหล่านี้แหละครับขึ้นมาสู่เหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อที่จะได้ดูแลให้ทั่วถึงละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเองแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในฐานะเหล่ากาชาดอันนี้เป็นในเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงห่วงวันสัปดาห์นี้ก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ปลุกชวนชาวไทยนะอาจจะมีการรำลึกหรือมีกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาจะมีอีกวันนึงที่สำคัญนะคือวันที่7สิงหาที่จริงก็คือวันที่เราออกอากาศนี้เลยนะครับซึ่งท่านผู้ว่าน่าจะมีภารกิจนะวันนี้เราก็เลยบอกว่าเป็นเทปรายการนะครับผมซึ่งวันที่7สิงหาก็คือวันระพีนะครับผมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรวงเธอนะครับผมพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับผมผู้ทรงเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับผมซึ่งเป็นคนวางรากฐานกฎหมายบ้านเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นแล้วนักกฎหมายทุกคนนะจะมีรูปปั้นที่จริงผมเคยเห็นรูปปั้นท่านระพีจะอยู่ที่อำเภออยู่ที่จังหวัดนะรวมไปถึงที่ศาลเราก็จะเห็นแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของศาลอัยการต่างๆที่จะรำลึกถึงท่านระพีนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านผู้ว่าน่าจะมีกิจกรรม
5: เข้าไปร่วมงานด้วย
3: ครับผมแต่แน่นอนเลยนะครับว่าในห้องสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเหตุชอบให้12สิงหาทุกปีนะครับผมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็เป็นพร้อมกันนี้ก็เป็นยังคงสถานะของวันหยุดราชการของทุกๆปีด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมของจังหวัดลำพูนของเราไม่ว่าจะเป็นวันที่7ก็คือวันนี้เลยนะครับผมซึ่งก็จะมีการทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่อ่างเก็บน้ำแม่ทีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวทางท่านนายกกับท่านผู้ว่าก็เข้าร่วมเช่นกันนะรวมไปถึงวันที่11นะครับผมก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีเจริญจิตภาวนาแบบออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็12สิงหาแน่นอนเลยก็จะมีเรื่องการเจริญพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรไงแล้วก็เชิญชวนนะครับผมพี่น้องที่รับฟังอยู่สามารถเข้าร่วม มกิจกรรมของทางจังหวัดได้แต่อื่นใดนั้นนะครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมของทางเหล่ากาชาดที่จริงต้องบอกว่าดำเนินการมาทุกๆเดือนในการที่จะจัดเหมือนเป็นออกบูธหรือออกเป็นการให้ผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นได้มาบริจาคเลือดการบริจาคเลือดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะส่งต่อโอกาสครั้งนี้เดือนสิงหาครับผมมีตารางในการที่จะไปรับบริจาคเลือดในฐานะเหล่ากาชาดที่ไหนบ้างนะครับผม
4: ก็ในส่วนของการรับบริจาคโลหิตอะค
3: ่
4: ะทุกเดือนเนี่ยเราจะมีประมาณ 8-10 ครั้งนะคะโดยหลักเนี่ยทุกเดือนเนี่ยในช่วงวันธรรมดาเนี่ยเราจะไปรับบริจาคโลหิตไม่เป็นที่โรงเรียนก็เป็นที่นิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเขาจะติดต่อมาเลยเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนรอบเป็นไซเคิลว่าทุก3เดือนจะมีการรับบริจาคโลหิตเมื่อเขาถึงครบรอบเขาก็จะแจ้งมานะคะเราก็ส่งหน่วยเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีทางโรงพยาบาลลำพูนนะคะห้องเลือดก็ไปรับด้วยนะคะโดยถ้าเดือนสิงหาเนี่ยมีถึง10ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นวันที่12สิงหาคมนี้ที่ห้างแจ่มฟ้าเช่นเคยนะคะก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานที่ไปงานที่เรือนจำทางท่านผบ.เรือนจำก็แจ้งว่าจะนำผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมรับมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะต้องขอเรียนแจ้งอีกนิดนึงว่าเมื่อต้นติเมื่อประมาณสักช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนเมษาประมาณมีนาเมษาค่ะเราเริ่มโครงการรับบริจาคเครื่องเขย่าเลือดผ่านทางเว็บDonation Hub ของสภากาชาดทำไมต้องมีเครื่องเขย่าเลือดเคร
3: ื่อง
4: เขย่าเลือดเนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลลำพูนใช้การรับบริจาคโลหิตเมื่อมีเครื่องเขย่าเลือดจะทำให้เลือดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้น
3: ใช่ที่วางแล้วมันจะ
4: เขย่าเองแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะคะทีนี้เนี่ยตอนที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราขอไปว่าเราจะบริจาค3เครื่องซึ่งในมูลค่า 175,000 บาทนะคะต่อเครื่องณตอนเนี้ยเราขอบริจาคทั้งหมด 525,000 บาทได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนปิดรับก็คือจริ ง
5: โ
4: ดยน้ำใจของชาวลำพูนแล้วก็มีเพื่อนๆของท่านผู้ว่านะคะเพื่อนๆของนายกเหล่าแล้วก็มีประชาชนชาวไทยเพราะว่าโดนท่านหับเวลาโพสเนี่ยจะขึ้นที่เว็บกลางของสภากาชาดไทย
3: ทุกคนทั้งประเทศก็จะเห็น
4: ทุกคนทั้งประเทศสามารถบริจาคได้ทางเวียงหนองล่องก็ทำครบเรียบร้อยเหมือนกันแต่เวียงหนองล่องจะเป็นบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนะคะเมื่อวานนายกกิ่งอำเภอลี้ก็อยากทำเครื่องฟอกไตให้กับทางโรงพยาบาลที่ลี้เพราะทางนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องไตเยอะ
3: ใช่ไหมคะ
4: ทีนี้ย้อนกลับมาค่ะเราคิดว่าเราจะได้แค่3เครื่องพอดีทางห้องเลือดก็มาถามว่าเครื่องเลือดที่เราขอไปเนี่ยเหมือนกับราคาแพงจัง 175,000 ที่โรงพยาบาลใช้เนี่ยเป็นของอินเดียนะมีความเสถียรเหลือเครื่องละ 95,000 นะคะจาก3เครื่องตอนนี้เราได้5เครื่องอีกนิดๆปรากฏว่ามีคุณแม่ใจดีของเหล่ากาชาดอะค่ะเพิ่มให้เป็นเต็มจำนวนก็ตอนนี้คือเราจะได้ทั้งหมด
3: 6เครื่อง
4: นะคะ
5: เปลี่ยนสเปคเหรอเปลี่ยน
4: สเปคค่ะ
5: ซึ่งถูกลงจะได้
4: ถ
5: ู
4: กลงแล้วคุณภาพดีเสถียรแล้วใช้ได้ค่อนข้างแข็งแรง
5: ทางโรงพยาบาล
4: ลำพูนใช้อยู่แล้วก็เลยแนะนำมานะ
3: คะ
4: เราจะมี6เครื่องเพราะว่าที่โรงพยาบาลบอกว่าถ้าท่านนายกเราต้องการมีเครื่องเขย่าเลือดท่านนายกเราช่วยกรุณาลองจัดหามาเพราะว่าทางโรงพยาบาลเวลาถ้าเกิดว่าถอดจากห้องที่รับบริจาคเลือดมันจะต้องไปคาลิเบตใหม่อาจจะไม่เกิดความเสถียรเราก็เลยจัดหาเอง6เครื่องนี้ก็จะคือมอบให้โรงพยาบาลใช้แต
3: ่
4: ว่ากรุณาเอามาใช้กับการรับบริจาคโลหิตของเรานะคะ
3: ครับผม
4: แล้วก็แถมอีกนิดนึงเวลาจะมาบริจาคโลหิตนะคะก็รบกวนนอนอย่างน้อยขั้นต่ำ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะคะตอนเช้าทานอาหารให้เรียบร้อย
3: ห้ามอดอาหาร
4: อย่าไม่ควรอดนะคะ
3: okay,
4: เด
3: ี๋
4: ยวจะมาหน้ามืดแต่ไม่เป็นไรถ้าหน้ามืดเราก็มีหน่วยพยาบาลรองรับนะคะ
3: ครับผม
4: แล้วก็ดื่มน้ํา 3-4 แก้วเลือดจะได้ไม่หนืดนะคะถ้าป่วยในช่วงนั้นมีการทานยาพวกกล้ามเนื
3: ้อ
4: หรือยาปฏิชีวนะรบกวนแจ้งก็คือต้องงดอะค่ะคือถ้ายังทานอยู่ในโดสนั้นก็คือไม่สามารถบริจาคได้
5: ขอโทษนะท่านนายกเหล่ากาชาดผมเพิ่งรู้ว่ายากล้ามเนื้อก็ห้ามนะ
4: เป็นยา
5: เขาเขียนไว้ให้เขียนไว้
3: ใช่ครับยาปฏิชีวนะครับผม
4: นะคะส่วนมากจะเป็นพวกกล้ามเนื้อเพราะมันค่อนข้างแรง
3: ถ้าใครที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่อาจจะต้องงดเว้นในการบริจาคเลือดอาจจะเว้นช่วงไปก่อน
4: ก็คืออย่างน้อย 3-7 วันนะคะ
3: ครับผม
4: แล้วก็งดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นถ้าท่านดื่ม
3: ครับผม
4: ภายใน24ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือดไม่ควรมารับ
3: แอลกอฮอล์นะครับผมทุกท่านคร
4: ับ ใช่ค่ะหรือว่าไม่ควรสูบบุหรี่1ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือดนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้คือบัตรประชาชนค่ะ
3: บัตรใบเดียวเลยก็สามารถมาบริจาคเลือดได้เลย
4: เพราะว่าเราต้องการยืนยันตัวตนของท่านเมื่อบริจาคนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เมื่อผ่านขั้นตอนแล้วเราก็จะมีที่หน้างานเราจะมีคนเช็คเลือดด้วยค่ะว่าสามารถบริจาคได้หรือไม
3: ่เหมือนที่เขาเรียกว่าเลือดลอย
4: เลือดลอยหรือว่าคุณภาพไม่ได้อาจจะความดันสูงนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเรารับเลือดท่านมาเยอะๆแล้วปรากฏใช้ไม่ได้เสียดายค่ะ
3: ครับผม
4: ก็เลยต้องตรวจให้เรียบร้อย
3: นะครับผมเหมือนที่ท่านนายกเราได้แจ้งไว้นะครับครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่แจ่มฟ้ามอนะครับผม12ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงบ่าย3นะครับยาวๆกันไปแต่ว่าถ้าในเรื่องของกำหนดการเนาะเดี๋ยวเราโพสต์ทิ้งไว้ให้วันที่10นะที่ใกล้ที่สุดก็คือตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็คือข้างๆสวทนี่เองนะครับผมใครอยู่แถวนี้มาได้นะส่วน12ก็ไปที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับ14สิงหาที่ CPO นะครับผม18ที่โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์20ที่ Pandora นะครับผมซึ่ง25ก็อยู่ที่ Pandora อยู่27ครั้งสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือโรงเรียนจักรคำคณาธรนักเรียนเขาบริจาค กันเยอะไหมผมอยากรู้ว่าเด็กสมัยใหม่ตอนนี้
4: น
3: ัก
4: เรียนบริจาค กันเยอะค่ะแต่ว่า
5: อายุ
3: 15
4: ต้องได้รับการยินยอมจาก
3: ผู้ปกครองเหรอครับ
4: ผู้ปกครองค่ะอายุไม่ถึงนะคะแต่จริงๆเราก็ไม่เน้นแต่ส่วนมากก็อาจจะเป็นบุคลากรนะคะหรือน้องๆที่อยู่ม.5ขึ้นไปอะค่ะบริจาคได้นะคะหรือมีบางท่านที่วันนั้นทราบว่าวันนี้มีการบริจาคโดยที่โรงเรียนอาจจะแวะเข้าไปผ่านพอดีแล้วก็อยากไปบริจาคเลือดอะไรอย่างนี
3: ้ครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะสำหรับการบริจาคเลือดนะ12สิงหานี้ไปร่วมบริจาคเลือดส่งต่อโอกาสส่งต่อในเรื่องของที่จริงเลือดก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับยังไงแล้วใครที่อยากจะบริจาคเลือดแต่ยังหาเวลาไม่ได้วันหยุดไปตรงนี้เจอปุ๊บไปบริจาคได้แต่เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนที่นายกเหล่าได้บอกไว้ว่านอนให้พอกินให้อิ่มในตอนเช้านะดื่มน้ำเดี๋ยวเลือดจะข้นเกินไปนะครับผมรวมไปถึงงดในเรื่องของแอลกอฮอล์ในเรื่องของการสูบบุหรี่แต่ที่สำคัญเลยในเรื่องของยาปฏิชีวนะต่างๆหากมีอาการป่วยงดเว้นการบริจาคเลือดก่อนนะเดี๋ยวหายป่วยปุ๊บเราก็มาส่งต่อโอกาสนี้กันต่อแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกเหล่าได้แตะมานิดนึงแล้วว่าได้เข้าไปที่เรือนจำนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมนะวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติ76จังหวัดนะฮะซึ่งน่าจะจัดพร้อมกันไหมครับในเรื่องของการที่เข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในเรื่องของคนพิการหรือแม้แต่ผู้ตัวต้องขังหญิงนะครับผมครั้งนี้จังหวัดลำพูนของเราก็จัดที่เรือนจำจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครั้งนี้บรรยากาศเป็นไงเพราะผมเห็นรูปแล้วรู้สึกแบบอิ่มเอมใจเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ว่าได้ไปด้วยทั้งคู่ใช่ไหม
4: ไปด้วย
3: คร
4: ับว่าไปเป็นผู้กล่าวอาศิรวาส
3: ครับผม
4: จริงๆงานนี้จัดทั่วประเทศแต่คิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนสิงหาเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมแต่ละจังหวัดอาจจะมีช่วงในการจัดที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็แล้วแต่ว่าทางเรือนจำเนี่ยก็จะมีการคัดผู้ต้องราชทัณฑ์นะคะแล้วก็ที่เรากาชาดนำไปมอบคือถุงยังชีพ180ถุงเมื่อวานนะคะแล้วก็ทางจังหวัดต้อง
5: ขออนุญาตนำเรียนเป็นเกร็ดความรู
3: ้ได้ครับผม
5: นะครับที่มาของโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดจ
3: ั
5: ดพร้อมกันทั่วประเทศแต่อาจจะไม่ใช่วันเดียวกันนะครับจัดในห้วงเวลาของวันแม่แห่งชาติน
3: ี่
5: แหละคือโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2541นะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้พระราชทานเงินรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติเนี่ยท่านพระราชทานจำนวน200เอ้ยโทษนะฮะ2ล้านบาท2ล้านบาทคืนแก่สภาสังคมสงเคราะห์
3: ครับ
5: แล้วท่านก็ให้มีพระราชสวนีว่าให้จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อจะช่วยเหลือคนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้
3: อ
5: นนะครับในรูปแบบต่าง
3: ๆ
5: ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นผู้ต้องราชทัณฑ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่
3: เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5: ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนึงก็เลยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับคือเริ่มจุดกำเนิดจากปี41ที่ว่านี่แหละทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
3: นี
5: ้ครับก็มีการเลี้ยงอาหารรางวัลนะครับ
3: ม
5: ีการนำข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆไปมอบให้กับผู้ต้องขังสุภาพสตรีนะคร
3: ับ
5: ที่อยู่ในเรือนจำครับ
3: ครับก็ในบรรยากาศก็ถึงแม้ว่าผมจะเห็นรูปที่มีการต้องเบลอนะครับผมแต่เราดูจากลักษณะสีหน้าแล้วรู้สึกแบบว่าทุกคนอิ่มเอมใจที่มีกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้น76จังหวัดเพื่อรำลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของเราด้วยนะครับผมและไม่พอจากนั้นนะครับผมในเรื่องของวันแม่แห่งชาติแน่นอนเลยถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งนี้จะเว้นไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของงานหัตถกรรมงานผ้าต่างๆครั้งนี้ก็มีในส่วนของการพระราชทาน ลายนะครับผมพระราชทานลายผ้ามาแล้วก็มีงานประหัตกรรมต่างๆครั้งนี้ก็จะมีการประกวดด้วยทราบว่าเห็นภาพจากของท่านนายกเรากับท่านรองเบญจวรรณนะครับผมเป็นงานของผู้หญิงแบบถนัดเลยก็คืองานเรื่องผ้าผมถามก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าผมเห็นผ้าแล้วแบบรู้สึกแบบมันเกินคาดไปเยอะเลยว่าคนนึงจะเอามือเนี่ยมาถักทอร้อยเรียงเป็นหูเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9มีรูปดอกไม้ต่างๆที่พระราชทานมาในความรู้สึกของท่านนายกที่เห็นวันนั้นรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างครับในบรรยากาศที่เราไปงานประกวดวันนั้นนะครับผมที่คัดเลือก
4: ก็โดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบผ้ามากอยู่แล้วนะคะอยู่มาหลายจังหวัดก็สะสมผ้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถือเป็นนายกเหล่ากาชาดที่โชคดีที่สุดในประเทศเพราะอยู่ในเมืองมหาอำนาจของผ้าไหม โดยเป็นผ้าราชสำนัก ก็คือผ้ายกดอกลำพูนนะคะ เพราะว่าอันนี้ท่านสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ย ได้เคยเปรยไว้ในงานผ้าที่จังหวัดเชียงใหม
3: ่
4: ซึ่งผ้าในแต่ละลายที่วันนั้นไปเห็นนะคะรู้เลยว่าเป็นการรังสรรค์ออกมาจริงๆถึงแม้ว่าพระองค์หญิงสิริวัณรีจะเป็นคนดำริแล้วก็พระราชทานลายผ้ามาแต่การทอผ้ายกดอกเนี่ยยากแล้วก็ละเอียดมากเพราะว่าจะเห็นเลยค่ะว่าเขาจะต้องระบุว่าจะต้องใช้เส้นใยสีธรรมชาตินะ
3: ใช่คร
4: ับแล้วก็คนทอต้องเป็นคนทอในจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ต้องเป็นผ้าทอมือเท่านั้นทอเครื่องเนี่ย
3: ถือ
4: ไม่สามารถนำเข้าประกวดได้นะคะแล้วก็สีแต่ละสีบางครั้งเนี่ยพอไปดูแล้วถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคือเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้ามาดูด้วยนะคะของกรมหม่อนหมายนี่มาหนึ่งท่านแต่ตอนนี้ท่านน่าจะต้นไม่แน่ใจว่าอยู่ในส่วนไหนแล้วก็จะมีอาจารย์หลายท่านแล้วก็มีอดีตพัฒนาการจังหวัดนะคะที่เกษียณไปแล้วก็มาร่วมด้วยซึ่งบางครั้งสีที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยค่ะถ้าเป็นได้ที่มันเกินปกติสีชัดผิดปกติเนี่ยเราต้องปัดตกค่ะเพราะว่าเป็นไม่ใช่สีธรรมชาติ
3: เพราะสีธรรมชาติจะไม่ฉูดฉาด
4: คือเราจริงๆเราอยากส่งเข้าไปทั้งหมดล่ะค่ะเพราะว่าเข้าใจความตั้งใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำงานของศิลปินทุกท่านเพียงแต่ว่าทางจังหวัดก็ต้องมีมาตรการในการคัด
3: มีเกณฑ์
4: ค่ะคือถ้าไม่ใช่สีธรรมชาติปั๊บมันจะตกเกณฑ
3: ์
4: ซึ่งการคัดวันนั้นอ่ะเป็นการคัดระดับจังหวัด
3: กี่เยอะไหมครับผมกี่ร้อยชิ้น
4: ต่อ340กว่าชิ้น
3: ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าได้เป็น
5: คณะครับผมไปกล่าวเปิดนิดนึง
3: แล้วถ้าท่านนายกกับท่าน
5: นี้349
4: ค่ะ
5: 349
4: 349ชิ้นแล้วก็มีหัตถกรรม1ชิ้นงาน
3: อ๋อคือเราต้องนั่งคัดดูทุกชิ้นเพื่อที่จะได้คัดว่าอันนี้ผ่านเกณฑ์นะจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน
5: เล่านิดนึง
3: ได้ครับผม
5: คือทราบข้อมูลมาว่าเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาต้องการให้มีการส่งประกวดเนี่ย240ชิ้นในจังหวัดเรานะ
3: ของจังหวัดเรา
5: จังหวัดเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นสเปคอะที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้คนมีส่วนร่วมเนี่ยส่งมา240ปรากฏว่าส่งจริงๆก็348ชิ้นนะครับ349มันบวกหัตถกรรมด้วยชิ้นนึงทีนี้สิ่งที่ผมประทับใจอ่ะก็คือเดินไปเนี่ยชมทั้งหมดเนี่ยสวยหมดนะครับ
3: ครับ
5: ผมไม่ได้มองในแง่การประกวดแบบที่ท่านนายกเหล่ากาชาดพูดเมื่อสักครู่นะ
3: ครับผม
5: ในฐานะผู้ชายซึ่งไม่มีความรู้เรื่องผ้ามากเนี่ยผมให้สวยหมดเลย
3: ใช่
5: ทีนี้ผมก็เลยบอกกับทางทีมงานว่าเอาอย่างงี้มั้ยครับในเรื่องประกวดก็ประกวดไปนะครับแต่ทั้ง340กว่าชิ้นเนี่ยที่อยู่ในห้องนี้ช่วยติดโลโก้ให้หน่อยว่าส่งเข้ามาประกวดแล้วแม้จะตกรอบไม่ได้เข้าไปสู่ภาคเหนือเนี่ยผมถือว่าทุกชิ้นเนี่ยผมก็อยากเป็นเจ้าของสมมติว่าไปแขวนจำหน่ายอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วตีตาสติ๊กเกอร์ว่ามาส่งมาประกวดแล้วเนี่ยจะตกรอบเข้ารอบก็สวยครับ
3: ค
5: ืองดงามจริงๆอ่ะแล้วก็อยากได้แบบมันดูแล้วแบบนึกจินตนาการนะอุ๊ยถ้าเราได้ตัดเสื้อลายนี้ใส่เป็นเสื้อมาคงจะสวยน่าดูนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็พูดกับทางทีมงานที่ไปเป็นคณะกรรมการประกวดนะครับว่าประโยคเดียวกับท่านนายกเหล่ากาชาดเนี่ยผ้าไหมลำพูนเนี่ยถือว่าขึ้นชั้นละ
3: ผมว่ามันแบบ
5: ขึ้นชั้นละคือ
3: จุดสูงมาก
5: ใช่แต่ว่าเรายังมีผ้าตระกูลอื่นๆที่ยังไม่เช่นผ้าอะไร
4: ผ้าฝ้าย
3: ผ้าเมือง
4: อีโคพรินติ้ง
5: ผมเห็น
3: ท่าน
5: นายกจกก็มีนะครับเป็นจก
3: ครับผม
5: คืออีกเยอะแยะเลยผ้าฝ้ายยกดอกใช่ไหมที่ผมใส่ไปเปิดงานวันนั้นนะครับแล้วก็ เยอะแยะเลยผมไม่พูดไม่ถูกนะ
3: ครับผม
5: เดี๋ยวให้ท่านนายกเหล่าเสริมต่อ
3: ครับผมซึ่งล่าสุดผมก็เห็นท่านนายกไปออกทีวีด้วยนะครับผมเห็นว่าเป็นอีโคพรินทิ้งที
4: ่
3: ผมก็ยังว้าวอยู่เลยว่า
4: แม่ทา
3: แม่ทานี่เลยไม่ไกลจากเรามากนะครับผมก็คือวันนั้นผมนั่งดูไปเรื่อยๆบอกว่าเห็นพี่เอกเนาะในการที่จะสัมภาษณ์ท่านนายกแล้วก็ท่านรองเบญจวรรณว่าอ๋อได้ไปลงมือทำที่จริงมันเหมือนน่าจะมีสถานที่ที่เข้าไปแล้วไปให้เราทดลองอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ศูนย์การเรียนรู้ค่ะซึ่งทางแม่ทาคุณลุงวัต
3: ร
4: ีอะค่ะก็จะจัดเป็นคล้ายๆเป็นคอร์สวันเดย์ทริปนะคะบางทีมาจากเชียงใหม่เป็นโรงเรียนบ้างหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนอีโคทริปอะค่ะให้นักเรียนน้องๆมาทำและท่านก็เลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งใบไม้เนี่ยต้องแจ้งเลยถ้าเกิดเป็นอีโคพรินทิ้งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเก็บใบไม้ที่ร่วงจากป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันความต้องการมันมากคุณลุงก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่จะสามารถใช้ใบมาทำอีโคพรินทิ้งได้การที่เราต้องไปเรียนรู้เพราะว่าใบไม้บางใบให้สีใบไม้บางใบให้ลายใบไม้บางใบทึบสีก็จะสร้างสีขาวซึ่งอยู่บนผืนผ้าซึ่งในบทสัมภาษณ์ก็เลยเติมเข้าไปว่ามันใบไม้ยังมีพระเอกนางเอกเลยอ่ะคืออันนี้เด่นอันนั้นไม่เด่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอออกมามันถ้าเราไปวางเองมันจะดูมั่วซั่ว
3: ม
4: ัน จะ
3: ก
4: ลาย
3: เป็นก๋วยเ
4: ต
3: ี๋
4: ยวก๋วยเตี๋ยวผัดซึ่งมิกซ์กันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาวางเนี่ยมันจะดูแบบอุ๊ยสวยอะไรเงี้ยคุณเอกก็ได้อุดหนุนเสื้อกลับไป1ตัวนะคะก็เป็นผ้าที่เป็นกะเหรี่ยงผ้ากะเหรี่ยงทอมือบวกกับตัวผ้าอีโคพรินติ้งตัดเป็นแจ

0: แต่ว่าวันนั้นทําไม่เสร็จเลยเขาก็เลยส่งกลับแล้วก็เลยบอกว่าพอดีมีช่วงเทศกาลสงกรานต
1: ์
0: ต้องการผ้าเพราะว่าเราจะได้ใส่ในวันดําหัวเนาะก็ให้เขาทํามาแล้วก็แถมผ้ามาหน่อยให้น้องหมาที่บ้านน้องโบ้นะคะบอกว่าโอ้ท่านนายกสั่งมาเสร็จท่านผู้ว่าใส่เสร็จมีคนสั่งด้วยนะแบบว่ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็ก
1: ๆแ
0: ล้วก็พี่โบก็ดังไปเลยมีผ้าพันคอของเขาอะไรอย่าง
1: เงี้ยผมเห็นรูปน่ารักมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถมาติดต่อได้ที่ลำพูนไม่เพียงแค่ผ้าไหมยกดอกนะเรามีผ้าอื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้บางคนบอกว่าหมายยกดอกต้องยอมรับว่าหมายยกดอกเราคือ
2: มีราคา
1: สูงต้องบอกว่ามีราคาสูง
2: มีราคาสูงแต่ไม่ได้บอกว่าแพง
1: ใช่ครับผม
2: ราคาสูง
1: ราคาสูงจริง
2: คุณภาพที่ผลิตมาจริ ง
1: ใช่ครับผมแล้วก็ยังมีผ้าอื่นที่เราสามารถเอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายทอมือผ้าเมืองบ้านเราเนี่ยครับมาตัดเสื้อสวยๆได้เหมือนที่ถ้าน้องอันใส่นี่ก็อันนี้ไม่แพงนะครับผมถ้าใครเห็นตอนนี้ก็หลักร้อยนี่ใครที่สนใจก็บ้านเราก็มีผ้าอีกเยอะนะครับผมแน่นอนเลยว่าการประกวดนี้ก็ฝากติดตามกันนะครับว่าลำพูนของเราที่จริงเขามีรางวัลแบบเป็นเหรียญใช่ไหมครับเหรียญทองเหรียญเงินครับผมอันนี้จะเกิดขึ้นในห้วงไหนนะครับผมท่านนายก
0: ก็หลังจากที่เราคัดเลือกเรียบร้อยอะค่ะผ้าทั้งหมดที่คัดเลือกเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาค่ะ4สิงหานะคะเดี๋ยวเราจะไปประกวดระดับภาคที่เชียงใหม่ในวันที่31
1: ภาคของเราก็คือ17จังหวัดนี้
0: ใช่ค่ะที่เชียงใหม่หลังจากที่เชียงใหม่ก็จะส่งไปที่ส่วนกลางคาดว่าน่าจะก่อนสิ้นเดือนสิงหาก่อนสิ้นเดือนสิงหาน่าจะทราบนะคะ
1: ทราบผลงั้นก็รอรุ้นกัน
0: โนโน31สิงหาแล้วก็ต้องไปกันยาค่ะถึงจะทราบผลระดับประเทศ
1: อ๋อถ้าประเทศถ้าระดับภาคน่าจะเสร็จสิ้นประมาณสิ้นเดือนนี้แต่ว่าในระดับประเทศก็รอรุ้นว่าเราจะได้เหรียญอะไรกลับมาเนื่องจากว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จังหวัดลำพูนของเราก็ได้สร้างชื่อเสียงในเรื่องของผ้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะปี66เราก็ได้นะครับผ้าลายดอกรักราชกัญญาอันนี้เป็นปี66 65เราก็ได้ย้อนกลับไปเลยเราก็ได้รางวัลชนะเลิศประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์น่าจะเป็น
0: เหรียญทองนะคะ
1: ใช่ครับผม นี่เลยครับผมฉะนั้นแล้วนะครับผมในปีนี้เราก็รอลุ้นนะครับว่าผ้าที่ถูกคัดเลือกจากมือของนายกเหล่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าเพราะว่าผมเห็นว่าผมยังเครียดตามอยู่เลยนะว่าท่านนายกกับท่านรองจะเลือกขนาดไหนมันจะมีเกณฑ์อะไรบ้างแต่พอมาฟังปุ๊บก็มีเกณฑ์ที่เขามีให้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการตกไปไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ความสวยงามหรือไม่ได้คุณภาพนะแต่มันมีเกณฑ์ที่เขาจำกัดมาจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าในการส่งเสริมก็ให้ติดสติ๊กเกอร์ไปเลยเพื่อที่บอกว่าเอ้ยร้านของเราเคยที่จะมาเข้าร่วมส่งประกวดในเรื่องของผ้าเหล่านี
0: ้
1: ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมที่ดีมากๆแต่อีกอย่างนึงนะครับผมในช่วงของ12สิงหานี้ก็ถ้าไม่พูดถึงก็คือศิลปาชีพประทีปไทยในเรื่องของงานโอท็อปต่างๆที่บ้านเราต้องบอกว่าลำพูนในเรื่องของการส่งเสริมสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสิ่งเครื่องทอต่างๆแล้วนำมาเป็นโอท็อปแต่ละพื้นที่แล้วส่งไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้คนทั้งโลกเอาจริงคือคนในประเทศรู้จักคนทั้งโลกรู้จักแล้วมาอุดหนุนสินค้าเหล่านี้ให้กลายเป็นมูลค่าของจังหวัดลำพูนของเราครั้งนี้ก็จะมีการจัดงานใช่ไหมครับก็คือศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ครั้งนี้ก็คือจะจัดขึ้นประมาณวันที่8วันเสาร์ที่8ถึงวันที่16ครับผมท่านนายกกับท่านผู้ว่าต้องไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับผม
2: ไปครับ
1: เราเตรียมตัวยังไงกับการที่จะส่งของบ้านเราไปขึ้นโชว์กับสายตาชาวโลกในงานนี้บ้างครับผม
0: ทางพัฒนาชุมชนนะคะโดยท่านรดาพรหมเมืองนะคะพัฒนาการจังหวัดเนี่ยก็ได้ทำการเลือกเพราะว่าอันนี้จะต้องผ่านเป็นเหมือนคล้ายๆโอท็อปคัดสรรหรือว่ามีการเลือกอยู่แล้วนะคะเขาจะต้องมีดาวมีอะไรของ product ที่จะส่งไปนะคะโดยถ้าเทียบจากเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเรามีงานโอท็อปนะคะตรงนั้นเนี่ยเรามีร้านไปออกร้านทั้งหมด72ร้านนะคะคือผ้าไหมยกดอกเนี่ยเกือบทั้งซอยที่ impact
1: เป็นซอยเลยแล้วคนผมว่าคนเยอะมากแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
0: คือถ้าไปเที่ยวกันก็ถ้าเคยใครได้เคยไปสัมผัสงานโอท็อปหรืองานศิลปาชีพค่ะจะเห็นว่าเป็นคือถ้าเป็นพูดถึงเขาเรียกอะไรอ่ะมอเตอร์โชว์ค่ะก็จะเป็นโชว์รถใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: มีพริตตี้อะไรเงี้ยแต่นี่เราจะเปลี่ยนเป็นว่ามหากรรมโชว์ผ้าพร้อมแม่ๆแล้วก็ยังดีไซเนอร์รุ่นใหม
1: ่เป็นพิตตี้แม่ๆใช่ไหมครับ
0: พิตตี้แม่ๆแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าสวยๆนะคะแล้วก็เวลาเดินไปอะค่ะคือจริงๆตัวเองก็ผ้ายกลำพูนเนี่ยถือเป็นผ้าราชสำนักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่ในงานพระราชพิธีแต่ว่าถ้าเป็นผ้าทาง อีสานเขาก็จะมีมัดหมี
1: ่ oh,
0: อันนั้นก็จะใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่ในพระราชพิธีได้เหมือนกันแต่ก็จะต้องเป็นผ้าทอคือทาง

0: ุรินทร์เขาก็มียกสุรินทร
1: ์
0: นะคะแต่ที่นี้ผ้าของเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันหลายๆร้านนะคะมันดูละลานตานะคะคือสวยไปหมดถ้าเหมาหมดท่านผู้ว่าจะบีบคอนายกเราได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย
2: ไม่ใช่บีบคอ
1: สกิดก่อนนะครับผม
0: ทีนี้ตอนรอบที่แล้วที่ไปเนี่ยท่านรองเมจวันไปด้วยแล้วก็ไปให้กำลังใจบูธนะคะทั้งหมด72บูธแต่ทีนี้มีบูธเพื่อนบ้านจากเชียงใหม่เนี่ยใจดีมากเลยเห็นเราเดินทั้ง72บูธให้เราไปนวดฟรีตอนเย็น
2: จะเล่าอย่างนี้ครับ
1: ครับผม
2: ภารกิจในพิธีเปิดเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมา
1: ครับผม
2: ก็จะเป็นวันที่10ช่วงบ่ายๆเนาะบ่ายสามถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ช่วงวันเสาร์ทั้งวันเนี่ย
0: วันอาทิตย์จ
2: ้ะโทษฮะวันอาทิตย์ที่9ทั้งวันเนี่ยทางนายกเหล่ากาชาติเนี่ยเขาก็จะไปเดินให้กำลังใจร้านผ้าต่างๆ
1: ท่านไปครบเลยเหรอครับ
0: คือต้องครบ
2: ก็ต้องครบอ่ะเราจะไปขาดถ้าร้านใดร้านหนึ่งก็จะ
0: คือเราต้องรักทุกคน
2: ใช้เวลาคือเกือบจะทั้งวันนะครับที่จะทักทายให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างไปคุยสารทุกข์สุขดิบอ
1: ่
2: ะผมก็เนี่ยผมถึงนั่งเงียบๆเพราะว่าผมเรื่องเนี้ยต้องยอมรับว่าต้องให้สุภาพสตรีนะ
1: ใช่เลยครับ
2: ทางท่านรองเบญจวรรณซึ่งเป็นสุภาพสตรีแล้วก็นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าไหมอยู่แล้วเนี่ยก็ไปด้วยกันผมไปด้วยกัน3คนเนี่ยแล้วก็แต่ก็แบ่งเพราะผมจะมีภารกิจในการไปชี้แจงงบประมาณด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ย
1: งบ70ใช่มั้ย
2: งบ70ทั้งทีมเนี่ยก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะสอบถามต่างๆนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับรายได้ของผ้าไหมของเราเนี่ยแรกๆเนี่ยเราได้อันดับหนึ่งเลยนะ
1: oh.
2: แรกๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันถูกจังหวัดสุรินทร์แซงตอนท้ายหน่อยหนึ่ง
1: แต่จริงเราติด1ใน3
2: 1ใน3ค่ะแล้วก็จังหวัดจันทบุรีซึ่งอาจจะเป็นอัญมณีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็มีมูลค่าเราก็ยังติดท็อป3อยู่ครับเป็น1ใน3อยู
1: ่แล้วคร่าวๆได้มั้ยครับว่าวงเงินที่เราได้จากงานนี้กับผู้ประกอบการที่เราเอาไปออกบูธนี่ประมาณแบบกี่10ล้าน
2: เ
1: ห็นประมาณ40กว่า
0: คือถ้าเทียบกับงานศิลปาชีพเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเราได้41ล้านนะคะแต่ว่าจากผ้าเนี่ย37ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ้าเป็น
1: ตัวชูโรง
0: เป็นสินค้าหลัก
2: สินค้ามูลค่าสูง
0: ผ้าไหมอย่างเดียวนะคะผ้าฝ้ายก็ได
1: ้ขายดีเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ขายดีค่ะเพียงแต่ว่าขายเยอะชิ้นหน่อยเพราะว่าผ้าไหมผืนหนึ่ง18,000ขึ้นไปใช่ไหมคะผ้าฝ้ายอาจจะต้องขายเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าด้อยนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้เอ่ยชื่อได้อย่างกลุ่มสตรีคุณป้าศรีวิไลเนี่ยค่ะที่ป่าซางก็ขายได้คือปกติท่านจะไม่ได้มาออกร้านท่านจะขายออนไลน์มีคนจีนเป็นออนไลน์ท่านก็ได้วันหนึ่งประมาณ120,000-130,000นะคะ
1: ต่อวันเหรอครับ
0: เนี่ยค่ะผ้าบอกว่าชิ้นละไม่กี่ร้อยเนี่ยค่ะก็ได้ขนาดนั้นถือว่าเยอะคือขายหมดก็ต้องส่งไปเพิ่มนะคะอาหารก็มีนะคะพอเราดูเสื้อผ้าดูมีทั้งหมดค่ะรองเท้าอาหารเวชภัณฑ์เมื่อเราหิวตอนเที่ยงๆเราก็เดินไปดูเราก็จะมีไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูมีทุกอย่างค่ะ
1: ครับผม
0: พูนมีทุกด้านค่ะ
1: เอางี้ดีกว่าครับผมให้ท่านผู้ว่ากับท่านนายกเหล่าเป็นเซลล์สักหน่อยว่าตอนเนี้ยไม่มีงานจัดแล้วอยากจะให้เชิญชวนเผื่อว่าใครที่ดูออนไลน์กำลังจะไปงานที่จัดที่Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองครับผม
2: ระหว่างวันที่
1: 9ครับผม
2: อาทิตย์นะคร
1: ับ
2: เป็นวันแรกอาทิตย์ที่9
0: 8-16 ค่ะ
1: 8จะมีเริ่มน่าจะเป็นการออกบูธแล้วก็น่าจะยาวไปหน่อย
2: อ๋อโทษทีครับ8-16สิงหา
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็ฝากเชิญชวนหน่อยครับผม
2: เริ่มวันเสาร์เนาะ
1: ใช่ครับผมเริ่มวันเสาร
2: ์ก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วจะบอกว่างาน OTOP หรืองานศิลปาชีพประเทศไทยเนี่ยที่มีการจัดทุกปีเนี่ยมีกลุ่มคนที่จ้องจะไปเดินเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบข่าวตรงนี้แล้ววางแผนจะไปเดินเที่ยวชมเนี่ยก็ไปได้เลยเตรียมตัวแต่ก็ต้องให้เรื่องการจอดรถจอดลานะครับถ้าเอารถไปก็จะลำบากหน่อยจอดจะมีจำกัดนะครับแต่ถ้าวางแผนการเดินทางก็แล้วกันเนาะไปถึงแล้วก็อาจจะมีรถรับส่งนะของทางเมืองทองที่เขาจัดพาผู้ที่สนใจเข้างานเนี่ยเข้าไปสู่
0: มีรถไฟฟ้าแล้วด้วยค่ะตอนนี้เข้าไปถึง Impact
1: ครับผม
0: แล้วก็ในส่วนของนอกจากผ้าของจังหวัดลำพูนนะคะจริงๆก็ต้องน้องโปรโมทให้ทางศิลปาชีพนะคะเพราะว่าเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีปันปีหลวงนะคะเขาจะมีบูธตรงกลางใหญ่ๆเลยค่ะเอาผ้าพับ
1: ผ้าพับคืออะไรครับอ่านต้อง
0: ผ้าไหมซีทอน ที่ทางศิลปาชีพไปซื้อจากชาวบ้านส
1: ่
0: วนมากจะเป็นทางอีสานนะคะแล้วก็จะมีผ้าฝ้ายมีสินค้าของชาวเขามีสินค้าของศิลปาชีพนายกเราก็ชอบไปอยู่ในนั้นนะคะ
1: หนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย
0: ในดงผ้าท่านผู้ว่าจะแบบชอบไปอยู่ในดงผ้าผ้าไหมราคาแต่ก่อนเนี่ยแรกๆคือเม็ดละ300บาท
1: ครับ
0: ในปัจจุบันก็รอบล่าสุดจะประมาณ500ถึง700หรือ 1,000 ซึ่งถือว่าไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องคัดหน่อยเพราะบางทีผ้าจะมีรอยบ้างจากการพับเก็บไว้นานแต่อันนี้รายได้ถือว่าทางศิลปาชีพเนี่ยได้ไปซื้อจากชาวบ้านจริงๆที่ทอนะคะโดยที่สมเด็จพ่องหญิงศรีวัฒนวรีเนี่ยเป
1: ็
0: นผู้สานต่อนะคะปณิธานของสมเด็จย่าของท่านนะคะแล้วก็ลงไปดูชาวบ้านแล้วก็โปรดให้ทอผ้าไหมเริ่มการทอสีธรรมชาติแล้วก็มีลายพระราชทานต่อไปเพราะฉะนั้นก็บูธนี้ก็น่าสนใจค่ะ
1: ครับผมเชิญชวนแล้วกันนะครับสำหรับ
2: พ่อบ้านนะ
1: ที่จะต้อง
2: ไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนแม่บ้านที่ไปดูผ้าเนี่ยผมเป็นคนนึงละที่
1: นอกจากหิ้วของ
2: ก็อย่างนี้ครับอาหารการกินสมบูรณ์จากทั่วทุกภูมิภาคนะครับอาหารพื้นเมืองแต่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่อยู่ภาคเหนือเนี่ยนะสมมุติว่าแต่ก่อนยังไม่ได้มาอยู่ที่ลำพูนเนี่ยอาหารหลักที่ต้องไปซื้อคือน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแต่ตอนนี้ไม่รู้จะซื้อหรือไม่นะเพราะกินทุกวันอยู่แล้ว
1: ที
2: ่ลำพ
1: ูนครับ
2: แต่เราสามารถไปหาชิมอาหารดีๆจากทุกภูมิภาคของประเทศได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็เราอาจจะไปดูสินค้าประเภทอื่นๆอีกเช่นเครื่องใช
1: ้
2: ต่างๆนอกจากผ้าที่สุภาพสตรีนิยมแล้วเนี่ยเครื่องใช้หรือเครื่องประดับอื่นๆหรือยาสมุนไพรอาหารเสริมอาหารบำรุงพื้นบ้านต่างๆที่เป็นโอท็อปอ่ะ
0: มีกาแฟนะคะ
2: กาแฟดีๆจากทั่วทุกมุมเมือง
0: แล้วก็ที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนสุราพื้นเมือง
1: อ๋อใช่เลยเพราะตอนนี้ได้
0: รับบูธของแต่ละจังหวัดเริ่มไปออกบูธนะคะ
1: ก็สามารถไปได้นะครับถึงที่จริงเอาพ่อบ้านไปด้วยดีนะครับผมเราจะได้เอาผ้าไปเทียบเลยว่าเหมาะกับเขาไหมใช่ไหมครับท่านนายกครับ
0: ก็ดูให้เหมาะชุดเดียวที่เหลือเป็นของนายก
1: นี่แหละ
2: ครับคือน้องอั้นบอกให้ผู้เชิญชวนจริงๆแล้วเป็นงานที่สนุกและมีเสน่ห์ในการเพลิดเพลินครับ
1: ครับ
2: บางคนเดินตั้งแต่งานเปิดเนี่ยนายกเหล่ากาชาดลำพูนเนี่ยอยู่จนงานปิดได้ตั้งวัน2วันได้โดยไม่เบื่อ
1: ครับผม
2: ไปอีกไป2วัน3วัน
1: ครับ
2: คือมันมีอะไรให้เดินให้ชมได้ทั้งวัน
1: ครับเชิญชวนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วอยากจะไปเลือกซื้อสินค้านอกสินค้าโอท็อปบ้านเราอย่าลืมแวะมานะครับผมที่บูธของจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนของลำพูนของเราแล้วจะรู้ว่าลำพูนมีดีและอาจจะต้องตามมาถึงลำพูนก็ได้นะเผื่อหลงเสน่ห์จากที่ตรงนั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าวันนี้เราเชิญท่านนายกเหล่ามาตอนนี้เรามีกิจกรรมมากมายเลยที่เราพูดคุยกันไปซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นภารกิจของท่านนายกเหล่าแล้วก็เป็นแม่บ้านมหาดไทยยังมีอื่นๆอีกเพราะผมเห็นว่าในเรื่องของช่วงนี้อย่างเช่นอุทกภัยเกิดขึ้นมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านยังมีในเรื่องของภารกิจอื่นๆที่อาจจะทำในจังหวัดของเราหรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆที่เป็นมีแน่นอนต้องมีแม่บ้านมหาไทยแล้วก็นายกเราอยู่แล้วภารกิจอื่นยังมีอะไรอีกที่คนอื่นที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่ทราบอย่างไรครับผมเพราะผมเห็นล่าสุดเลยท่านไปเกี่ยวกับภาษาไทยด้วย
0: ค่ะโครงการอ่านออกเขียนได้นะคะชื่อโครงการเต็มๆอาจจะยาวหน่อย
1: ครับผม
0: ก็คือโครงการนี้เกิดในช่วงโควิดนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยดำริว่าเด็กที่หยุดเรียนไปในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อกลับมาเรียนอีกครั้งเนี่ยไม่สามารถอ่านได้
1: oh.
0: ไม่สามารถเขียนได้อย่างสมมติว่าน้องเข้าอนุบาลหนึ่งแล้วอยู่ดีหายไป2ปีครึ่งมาขึ้นกับป.1แล้วเนี่ยค่ะยังไม่รู้ตัวอักษรโดยที่พ่อแม่ก็ไม่สามารถสอนได้เพราะลูกอาจจะไม่ฟัง
1: ครับ
0: ลูกๆจะฟังคุณครูนะคะท่านก็เห็นว่าในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งการเรียนออนไลน์ที่เขาจัดให้เนี่ยเด็กอาจจะเรียนตามไม่ทันก็เลยเกิดมีโครงการนี้ขึ้นแล้วเราก็จะมีทางสภากาชาดไทยอะค่ะก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางมาเราจะมีสื่อที่เรียกว่า scaffolding นะคะเป็นการสอนแบบขั้นมันนั่งร้านนะคะซึ่งจะมีสื่อที่ทำขึ้นเฉพาะวัดความสามารถของเด็กเหมือนพอทำสื่อสเต็ปนี
1: ้
0: ได้ก็ทำต่อไปนะคะทีนี้ลำพูนเนี่ยโชคดีค่ะเพราะว่าทางศึกษาธิการเข้มแข็งนะคะมีศึกษานิเทศที่แข็งแกร่งเราก็คัดเด็กจำนวน100คนจาก20โรงเรียนนะคะในพื้นที่ต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองเองหรือว่าในอำเภออื่นๆนะคะแล้วก็เราก็มีการให้คุณครูเนี่ยมาร่วมโครงการสัมมนาเมื่อวันก่อนโดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมานะคะแล้วก็ เราอบรมเสร็จแล้วก็แจกสื่อ scaffolding นะคะแจกเมล็ดพันธุ์ผักเพราะว่าสมเด็จพระนิธิเนี่ยท่านเล็งเห็นด้วยว่าเราก็จะต้องมีการต่อยอดนะคะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนแล้วก็โชคดีที่ว่ามีการมอบไก่จำนวน150ตัวเป็นแม่พันธุ์ไก่นะคะตัวใหญ่ก็เป็นแม่ไก่สาวอะค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีได้มา150ตัวนะคะก็แบ่งไว้ที่จวน20ตัวส่งไปที่กองร้อยอส30ตัวแล้วก็ดูว่าเขาบอกว่าช่วยเลี้ยงแล้วก็ดูหน่อยเจ้าของที่ให้มาอยากรู้ว่าออกไข่ไหมทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาสัปดาห์แรกไม่ออกเราก็ว่าไก่มันก็โตดีเนาะตัวหนึ่งเกือบ2โลนะคะก็เลยไปขู
1: ่ไปขู่ไก่แล้ว
0: ถ้าไม่ออกไข่นะพรุ่งนี้แม่จะจับลงหม้อปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นออกมา3ใบแต่เป็นไข่ไก่ซึ่งอสที่บ้านบอกคุณนายครับมันประมาณเบอร์5ครับเบอร์นิดนึงแต่ตอนนี้ไข่เริ่มออกใหญ่ขึ้น
1: น่าจะเป็นไข่สาวด้วย
0: ไข่สาวนะคะก็แฮปปี้กันดีแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนก็มีความสุขนะคะเรามอบไก่ไปนอกจากการโครงการอ่านออกเขียนได้ทางแม่บ้านมหาไทยก็จะมีเป็นบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งในจนผู้ว่าค่ะเรามีแปลงผักอยู่นะคะซึ่งทำตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าสิทธิ์นะคะทุกผู้ว่าก็คือแม่บ้านก็ต้องปลูกผักอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นการเสริมสร้างคุณเขาเรียกอะไรอะ
1: คุณภาพชีวิต
0: คุณภาพชีวิตพื้นที่ว่างแทนที่จะปล่อยไว้ก็มาร่วมกันปลูกผักมีทางพัฒนาชุมชนทางเกษตรนะคะแล้วแต่มาช่วยกันปลูกถึงเวลาเราก็มีการมาเก็บเกี่ยวผักด้วยกันนะคะถ้ามีอะไรอีกหน่อยถ้าเกิดว่าปลูกได้เยอะเยอะเยอะขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีการแจกฟรีหน้าจวนนะคะบางทีก็จะมีมะนาวหน้าจวนจะมีป้ายแจกฟรีนะคะก็
1: ไปหยิบกันได้
0: จอดรับกันได
1: ้ครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆใครอยากติดตามในเรื่องของภารกิจของเหล่ากาชาสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตต่างๆหรือใครอยากจะขอความช่วยเหลือก็สามารถทักเข้าไปได้นะครับแน่นอนเลยท้ายรายการแบบนี้ขอท่านผู้ว่ากับท่านนายกเหล่าพาไปเที่ยวสวนทุเรียนสักนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะจากลากันไปใครจะรู้ว่าใครผมยังคิดไม่ออกเลยว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าบ้านเรามีทุเรียนด้วยหรออย่างเงี้ยครับซึ่งได้ไปด้วยเหมือนกันนะครับผมทุเรียนนี้อยู่ที่แม่ทาใช่ไหมครับล่าสุดเลย
2: ก็เมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็คณะของข้าราชการโดยมีท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการงานนี้ขึ้นมา
1: ค
2: ือการตัดทุเรียนมี
1: ดแรก
2: นะครับเราใช้เป็นเชิงสัญลักษณ
1: ์
2: เพื่อให้เห็นว่าเราเริ่มต้นฤดูการทุเรียนของจังหวัดลำพูนนะครับในบริเวณพื้นที่แม่ทานะครับเราไปกันที่สวนทุเรียนที่ชื่อว่าสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะครับโดยมียังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับคุณชุติพลจันวันนะครับเป็นเจ้าของเนี่ยวันนั้นทุเรียนที่นี่มีเนื้อที่ปลูกอยู่ที่ประมาณสัก19ไร
1: ่
2: นะครับมีทุเรียนหมอนทองประมาณ700ต้นนะครับแล้วก็มูซังคิงกับก้านยาวรวมๆกัน
1: ปะปนไป
2: ไม่ถึง10ต้นแล
1: ้
2: วอันนี้คือเป็นเน้นที่หมอนทองแล้วก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยที่สุด
1: ครับผม
2: แห่งหนึ่งผมไม่กล้าบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะเพราะที่อื่นก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งเทียบชั้นกับทุเรียนที่ผมเคยกินมาทั้งชีวิตแล้วบอกว่าอร่อยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าทุเรียนที่นี่ไม่อายใครเลยฮะสามารถที่จะส่งไปประกวดกับใครก็ได้นะครับคือรสชาติเนี่ยมาตรฐานเลยนะครับทุเรียนขนาดใหญ่ลูกเนื้อแน่นนะครับแล้วก็รสชาติหวานแบบพูดแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทานต่อเพราะวันนั้นมีการประมูลด้วยนะครับประมูลทุเรียนกันสนุกสนานนะ
1: ครับ
2: เงินรายได้ก็ส่งไปให้โรงพยาบาลลำพูนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผมก็ไปประมูลมา3ลูกวันนั้น
1: อิ่มท้องอิ่มบุญ
2: ครับแล้วก็เตรียมไว้ที่จะแจกจ่ายกับเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมเยียนด้วยให้จะให้เขาชิมทุเรียนว่าทุเรียนลำพูนเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับ
1: ครับผม
2: อยู่ที่แม่ทานะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีพื้นที่อื่นๆในจังหวัดลำพูนที่ปลูกทุเรียนเช่นกันนะครับเช่นอำเภอทุ่งหัวช้างก
1: ็
2: มีนะครับ
1: ทางลี้
2: ก็มีกระจายกันอยู่เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปชิมทุเรียนในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่นอกจากที่อำเภอแม่ทาที่ผมไปมาแล้ว
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวทางสวทลำพูนก็จะนำภาพเหล่านี้นะครับมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะเพื่อที่จะได้แบบว่าเชิญชวนกันไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุเรียนของจังหวัดลำพูนสิงหากับต้นกันยานิดๆนะครับผมยังไงแล้วก็
2: ฝากกระชาติไม่บอกหน่อยว่าทุเรียนอร่อยแค่ไหน
0: ก็ ดูจากท่านผู้ว่าที่หน้าตาดื่มด่ำมากน่าจะอร่อยมากค่ะเพราะว่านายกเหล่าไม่ทานทุเรียน
2: ในครอบครัวหนึ่งก็คงจะมีเหมือนกันนะครับหลายๆครอบครัวที่ทานคนหนึ่งไม่ทานคนหนึ่ง
1: ครับผม
2: ท่านนายกเหล่านิสัยดีมากไม่ทานแต่ปอกให้ผมทานได้นะก็ขอบคุณด้วย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูนนะครับแน่นอนเลยวันนี้เราได้รับเกียรติทั้งสองท่านท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราแล้วก็ท่านณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนของเราให้เกียรติมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมแน่นอนเลยวันนี้ข่าวคราวเยอะมากๆแล้วก็ได้รับทำความรู้จักกับหลายๆหน่วยงานที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แน่นอนถ้ามีโอกาสหน้าอยากจะเชิญทั้งคู่มาออกงานคู่อีกที่สวทลำพูนนะเนื่องจากว่าได้ข้อมูลแล้วก็ได้เหมือนการพูดคุยกันในเรื่องที่ผมไม่รู้เหมือนกันเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกฟังนะครับผมฝากติดตามกันด้วยกับปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูนทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้
2: 8
1: โมงดีเจเริ่มงงแล้วนะ8นาฬิกามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับ
2: ขอบคุณน้องอันครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนที่รักทุกท่านครับ
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมมือมาประหยัดกันน้ำมัน
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
10: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
9: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
10: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดค คิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
14: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยางรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
12: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
15: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
16: นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3ณรุมนอุดมพรรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางและแพร่โดยมีพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะและมีปริมาณฝนรวมเดือนสิงหาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 6.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 564.8 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอบ้านโฮงอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 22 องศาเซลเซียสที่สถานีไฟเป่าทะยานแม่ปิงอำเภอหลีสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้2มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้3มิลลิเมตรสถานีไฟป่าแม่ปิงอำเภอหลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.6 มิลลิเมตรและที่บ้านก็จัดสรรอำเภอหลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.6 มิลลิเมตรค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:56 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
3: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
10: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
9: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
10: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
9: 3. ระยะติดตามดูแล
10: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
9: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
10: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผม9โมงตรงนะครับผมเราจะมาอยู่ด้วยกันนะทุกวันศุกร์เลยกับรายการคุณของแผ่นดินนะครับผมรายการที่จะมาอยู่กับทุกท่านนะท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับผมรวมไปถึงพระพันปีหลวงแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับผมที่เราเคารพนับถือนะครับผมวันนี้เราก็จะนำกิจกรรมต่างๆนะซึ่งในห้วงนี้ก็เป็นห้วงที่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับวันแม่แห่งชาติเนาะ12สิงหาคม2569ปีนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยครั้งนี้นะครับผมคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับผมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับผมแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติพร้อมคงเป็นคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะครับผมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศนะร่วมกันประกอบพระราชพิธีถวายพระราชกุศลรวมถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของตนเองนะครับผมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีในการนี้นะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะว่าความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ไว้เหมือนทุกท่านได้นำเรียนทุกคนไปนะครับผมซึ่งกิจกรรมนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดของเรานะครับวันนี้เลยนะครับผม7สิงหาคม2569จะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569ณอ่างเก็บน้ำแม่ทิตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทินั่นเองนะครับจังหวัดลำพูนของเราซึ่งแน่นอนเลยว่าดีเจโอมนะครับผมแล้วก็ท่านผอ.อัญชันสรรามก็จะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับผมใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของสวทลำพูน FM 95นะครับผมในวันอังคารที่11สิงหาคม2569เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับบ่ายโมงครึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนานะครับผมแบบออนไลน์เนาะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดต้นผึ้งนะครับที่เมืองง่าในเมืองของเรานะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้รวมถึงวันที่12สิงหาคม2569ในช่วงเช้าๆนะครับเวลาประมาณ 6:30 น.ไปกันได้นะครับผมที่วัดหลวงวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ตักทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนาะแล้วก็วันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาด้วยวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหาร 6:30 นะครับผมใครที่ตื่นเช้าๆซึ่งเป็นวันหยุดด้วยหลายๆคนน่าจะกลับไปหาครอบครัวก็สามารถชวนแม่นะครับผมไปใส่บาตรไปทำบุญตอนเช้าๆได้นะครับผมในช่วงแรกนี้เอากิจกรรมของวันแม่นะครับเพราะว่ามาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะของพระพันปีหลวงรวมไปถึงวันเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย12สิงหาของทุกปีหลายๆคนก็จะกลับไปกราบแม่รวมไปถึงนำดอกมะลิน้ำหอมๆไปกราบคุณแม่กันนะครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมในช่วงนี้เหมือนที่กล่าวกันไว้ว่าเป็นห่วงที่เราน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากว่าเป็นวันนะครับผมพระราชสมภพนะครับผมของพระพันปีหลวง12สิงหาคมรวมไปถึงเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลลำพูนขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวลำพูนทุกหมู่เหล่าเลยร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังแล้วก็ชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะครับผมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับผมสภานายิกาสภากาชาดไทยตลอดเดือนสิงหาคมนี้เอาตารางมาฝากกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่ามีการดำเนินไปแล้วนะครับผมในเมื่อวานนี้นะล่าสุดเลยนะเมื่อวานนี้ก็จัดที่ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับ

หอลำพูนก็จะตั้งแต่10 โมงนะครับผมจะถึงบ่าย3 โมงนะครับผมก็ครั้งนี้ก็ไปกันได้ใครใกล้ที่ไหนนะวันที่14 สิงหานะครับผมไปที่บริษัท CPO ได้นะครับผม18 สิงหาไปที่โรงเรียนสวนบุญโยประถมลำพูนวันที่20 สิงหาที่แพนเดอร่ารวมถึงวันที่25ก็แพนเดอร่าเช่นกันส่วนครั้งสุดท้ายของเดือนนี้27นะครับสามารถไปที่โรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้ครับผมการบริจาคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลหิตอวัยวะแล้วก็ดวงตาถือเป็นทรัพยากรนะครับทางการแพทย์ที่มีคุณค่าที่สุดเพราะว่าไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในทุกๆวันนี้นะครับผมมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่แล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเฉพาะทางเนาะเพื่อให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมน้องอั้นนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะทำสุขภาพให้แข็งแรงก่อนโดยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยประมาณ5 ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะบริจาคเลือดเนาะแล้วก็น้ำกับอาหารนะครับรับประทานอาหารมื้อหลักให้พร้อมให้เรียบร้อยด้วยแต่นะครับผมงดในเรื่องของอาหารไขมันสูงนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดสะอาดตามประมาณ3-4 แก้วนะครับก่อนบริจาคเลือดประมาณ30 นาทีนะครับผมสุขภาพต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยนะครับผมไม่ได้รับยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง3-7 วันที่ผ่านมางดในเรื่องของแอลกอฮอล์24 ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็งดบุหรี่1 ชั่วโมงก่อนที่จะบริจาคเอกสารที่เตรียมไปอย่างเดียวเลยครับผมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมพลาดโอกาสที่จะมาในพื้นที่ที่น้องอั้นบอกเมื่อกี้นะครับผมก็สามารถนะครับผมมาร่วมได้นะครับผมสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสพิเศษในทุกๆครั้งที่จัดขึ้นถ้าสามารถไปให้นะเป็นผู้ให้หรือว่าบริจาคเลือดได้นะเป็นประจำทุกวันณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอก OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับผมเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนให้มีความมั่นคงแล้วก็พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับผมมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีแล้วก็ส่งต่อความรักแล้วก็จะเติมเต็มในเรื่องของโลหิตเนาะในคลังเลือดของจังหวัดลำพูนของเราด้วยครับผมยังไงแล้วช่วงนี้ใครว่างสามารถไปกันได้นะครับผม12 สิงหาไปเจอกันได้แต่ใกล้สุดเลยตอนนี้ก็คือวันที่10เนาะที่ตำรวจภูธร9 โมงตรงไปกันได้เลยนะครับรวมไปถึงที่จำฟ้าวันที่12 สิงหาก็ตั้งแต่10 โมงจนถึงบ่าย 3 โมงเชิญชวนนะครับผมหากใครที่สุขภาพแข็งแรงไปบริจาคเลือดกันไปเป็นผู้ให้กันนะครับ

นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการคุณของแผ่นดินนะครับผมวันนี้เอากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในห่วงนี้ก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับผมหลายๆคนก็จะหยุดพักผ่อนนะครับผมเป็นวันหยุดราชการเนาะหลายๆคนก็กลับมาเจอพ่อเจอแม่กันเป็นวันครอบครัวกินข้าวกันนะครับผมยังไงแล้วก็ดูแลท่านให้ดีนะครับผมใครจะไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดูแลในเรื่องของรถรานะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยช่วงนี้ในช่วงอาทิตย์นี้น่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะพอสมควรนะครับหลายๆพื้นที่ด้วยกันแต่อาทิตย์หน้าก็จะลดน้อยลงนะครับผมแล้วก็จะมีฝนทิ้งช่วงไปแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไงแล้วก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะครับผมวันหยุดแบบนี้เนาะขับรถขับราจะเย็นๆนะครับผมฝนตกมาถนนลื่นนะครับผมใครไปที่ไหนดูแลกันด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนั่นเองครับผมวันศุกร์แบบนี้นะครับผมทุกวันศุกร์เวลาประมาณ9โมงเราจะมาเจอกันกับคุณของแผ่นดินนะครับผมก็จะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มาดูกิจกรรมต่างๆในเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในลำพูนของเราครั้งนี้ก็เชิญชวนนะครับผมใครที่12ว่างอยู่ก็สามารถไปบริจาคเลือดได้ที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์10โมงจนถึงบ่าย3ที่น่าจะเป็นลานกว้างๆเนาะที่ข้างหน้านะครับผมเปิดประตูเข้ามาตรงบันไดเลื่อนก็น่าจะเจอบริเวณนั้นนั้นแล้วนะครับเพื่อส่งต่อในเรื่องของโอกาสการรักษาส่งต่อเลือดนะครับเป็นการให้ที่ล้ำค่ามากอย่าลืมนะครับผม1คนนะสามารถส่งต่อเลือดเพื่อไปทำการรักษาผู้ป่วยนะครับผมได้หลายคนเลยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ฝากไว้ในคุณของแผ่นดินครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวศิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได้
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพลาดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช็อปใช้แชร์เส ร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปประภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจการประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลก กให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแปลงลำพูน

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการห้อมแห้งแปลงละปูนด้วยผมนพพรนิรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนเนาะสมัยก่อนเมื่อผมทำงานเป็นผู้จัดการภาคของมูลนิธิ CCF ร่วมกับพัฒนาชุมชนเนี่ยต้องไปจ้างน้ำหนักละอ่อนเสมอนะครับเวลาไปจ้างน้ำหนักละอ่อนก็ไปจ้างเดือนนี้เนี่ยก็จะพบว่าละอ่อนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำหนักเพิ่มนะครับพี่น้องที่ผมเอามาอู้นิ่มใจผมอยากจะบอกว่าฤดูฝนเป็นฤดูการที่คนกินข้าวลำมีอาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ซึ่งผมก็มองว่าอันเนี้ยบอกว่าภาคไหนเพราะผมไปอยู่มาหลายภาคก็พบว่าเนี่ยตัวชี้วัดที่ดีสุดคือละอ่อนละอ่อนน้อยๆมากอนุบาล1อนุบาล2 3จนถึงป.5เนี่ยเขาจะได้กินข้าวผมก็ไปตวยพ่อคำบ้านก็พบว่าแต่ละบ้านมีปิ้งกบแหน่อันนี้เป็นอาหารหลักอ่ะปิ้งกบนะครับเขียดทอดจิกกุ้งแมงจอนนะครับและแกงนอส้มใส่แมงอีเนียวผักไม่ใส่เครือที่อยู่รอบบ้านจะถูกนำมาประกอบอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเห็ดบอกว่านอบอกว่าของกินต่างๆมันจะอุดมสมบูรณ์เมื่อต้นฝนเนี่ยผมก็เลยแบบแปลกว่าที่เมืองไทยเฮาอยู่รอดมาได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ามีคนบักเก่าเนี่ยเป็นกึดดีไว้ให้ลูกแปลงถูกไว้ให้หลานก็แปลงอาหารการกินไว้ตามขอบหัวขอบหาวนะครับแล้วก็ชัดจริงหิงห้อยเพิ่นยอมกินยอมเอาชีวิตเขาแลกจนว่าตายไปหลายคนนะครับบางคนกินมาถูกเนี่ยแต่ไม่ได้มีอย่างพวกที่คนไทยมากินไปพอภาคอีสานก็ได้ปู่ต้องงานวัดงานวานมันคั่วแมงจักแตนพ่ออย่างพวกกินกันครับโปรตีนทั้งนั้นพี่น้องขอให้ช่วยกันระมัดระวังเพียงแต่ว่าหนึ่งอย่าไปใช้สารเคมีการใช้สารเคมีไปจับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำให้มันตายแล้วมันมีน้อยลงอันนี้ต้องช่วยกันจำป่านี่ซ้ำให้เนี่ยมูระเบิดป่ามูช็อตป่าไปหั่นแกได้ลำไปนะครับป่าก็เลยมีน้อยไปเดี๋ยวนี้ป่าในแม่น้ำมีกี่แบบผมขอถามกันเลยในแต่ก่อนมีป่ารถป่าลิศป่าแรดป่าหมอป่าอย่างสะปะว่าป่าเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองใครอยากกินป่าอย่างก็ได้กินวันนี้นี่เหลือกับป่านินกับป่าอย่างสีชมพูนั่นน่ะนะสองอย่างเนี่ยนักที่สุดในประเทศเนี่ยเหลือป่านินกับป่าชื่อป่าอย่างมู้นะป่าทับทิมเนี่ยครับพี่น้องป่าธรรมชาติหายเสี่ยงเกี้ยงหมดเพราะอย่างเพราะระเบิดนี่ค่ะเพราะยาเบื่อนี่ไงนะครับเพราะไฟฟ้าช็อตนี่ไงป่าน้อยป่านิดตายกันเพราะตกประเสียงนะนี่ต้องระมัดระวังและอันที่สามน้ำธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำที่ป่าอย่างอยู่ได้ไปพอน้ำบ้านเฮาก็แล้วกันนะครับบอกว่าแม่น้ำอย่างไปพอเอาเตอะน้ำท่าเนี่ยมันบ่ได้ใสแล้วก็เพลงบัวขาวในห้องเมื่อใดกับน้ำตาไหลเมื่อนั้นที่บอกว่าเห็นบัวขาวเพล้าอยู่ในบึงใหญ่เนี่ยดอกใบบุพชาติสะอาดตาแต่เดี๋ยวนี้บึงยังอีมีสักกี่กันในลำปูนเนี่ยเขาบักเคยคิดขุดขึ้นใหม่เลยน้ำก็ไหลจากบนดอยไหลลงมาหน้าแม่แล้วก็ไหลไปกรุงเทพถามว่าเขาจะได้บักกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติข้าพเจ้าก็หันมีเหมือนกันสำนักงานประมงจังหวัดอยู่ตรงเนี้ยตังดาน้ำพุเนี่ยผมว่าเอาน้ำที่ไหนไปเลี้ยงเนี่ยประมงเนี่ยเนาะเปิ้นอาจจะเลี้ยงปลานี่กระชังนี่อย่างก็ตามใจแต่ผมบอกว่าถือว่าเปิ้นก็ตั้งใจแต่ราชการต้องคิดในเชิงลูกน้อยนะครับนั่นก็คือน้ำแม่จะต้องเอาป่าไปปล่อยให้เจ้าบ้านได้เบ็ดให้เจ้าป่าเจ้าบ้านได้ตอดแหนะครับผมหันอ่ะบัดเดี๋ยวนี้กีฬาที่เปิ้นเครือกันที่สุดคือการจอมเบ็ดแต่ต้องไปจอมเบ็ดตกเบ็ดตีในล้านที่เปิ้นขุดสะไว้สะธรรมชาติมันมีไผ่แข่งขันกันน้ำธรรมชาติมันมีป่าฮึตกกันอย่างอี้มันก็เป็นความอับจนแล้วนะครับพี่น้องเพราะนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เข้าวสาแล้วก็อาหารการกินเปิ้ลก็ขอฮึกินของปื้นเมืองนะครับ
อย่างเพลงของกินบ้านเฮาอย่างเงี้ยนะก็จะได้มีความหมายกับชีวิตขึ้นหน่อยครับอ้าวพับฟังเพลงเนี่ยกำก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อยปิกมาอู้มาเอ้ยกันในสาระต่างๆนะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

ครับก็ตะกี้อู้เรื่องอาหารการกินไปครับตอนนี้ถ้าจะต้องมาอู้เรื่องกาดเห็นหน่อยนะครับกาดเนี่ยครับก็เป็นแหล่งวันนี้นี่กาดมันจะออกรูปแบบเป็นกาดนัดเนาะกาดนัดนี่มันก็ดีแต๊ะแต๊ะนะครับของกินบูทรหมายความว่าตึงหากินอย่างใดก็ได้อะขอให้มีสตางค์เถอะนะเนี่ยครับแต่คนบ่มีตังค์หรอกอย่างเงี้ยใดเนาะอันนี้อู้ถึงกาดนัดก็มีกุฏิครับข้อเสียของกาดนัดก็มีเพราะแม่ก้าแม่ขายเนี่ยเป็นแม่ก้าแม่ขายขาจรเปิ้นไปหมดภาคเหนือเนี่ยกาดมีไหนเปิ้นไปท่านเอาครัวไปขายถ้ามีเปิ้นก็นักแกแหละเนาะแม่ก้าแม่ขายมือเนี่ยแต่ประเด็นมันก็คือว่าแม่ก้าแม่ขายที่เป็นเจ้าบ้านลูกเจ้าบ้านหลานเจ้านาเนี่ยบ่ใครกล้าขายกันละมีผักกาดเนี่ยสักน้อยมีผักแคบผักปังอย่างสักน้อยที่เก็บไว้ในบ้านในหลังบ้านเนี่ยต้องเอาไปขายกาดนะครับแล้วก็เจ้าของกาดเนี่ยก็ควรจะแปลงตี้ฮื้อกับแม่ก้าแม่ขายธรรมดาจะไปหันแกว่าได้สตางค์ก็โบของมีน้อยต้องเอามาขายอย่าไปว่าอันนะครับขอฮื้อแบ่งตี้ฮื้อเปิ้นสักน้อยสําหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยแล้วก็ฮื้อเปิ้นเก็บผักในบ้านนะครับผักหิมหัวผักแคบผักปังปลูกฝังหิมหัวนะครับตามหัวให้บ้านคณะเนี่ยก็เอาไปปลูกไปฝังกันแล้วก็เอาไปขายที่กาดตอนนี้กาดนี่ผมสังเกตว่าหน้าวัดต่างๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยกาดพ่อวัดกับกาดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งอันนี้ต้องเอ่ยอ้างถึงท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยเห็นน้อยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะว่าผมอู้เนี่ยมามีหลักฐานอู้เอาม่วนท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยแต่ก่อนเวลาเปิ่นไปแปลงวัดแปลงวาที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เปิ่นขาดมาได้คือฉลองครับพอแล้วแปลงวิหารแล้วแปลงกำแพงแล้วแปลงประตูวัดแล้วเปิ่นบอกอ้าวหมู่เจ้าบ้านเปิ่นก็ใครม่วนใครงั้นคือเปิ่นฉลองเปิ่นเปิดกาดหน้าวัดครับครูบาเจ้าศรีวิจัยเปิดทุกคนมาขึ้นมาขายครัวกันจนกลายเป็นกาดจัดอยู่7วัน7คืนจ๋าว่าบ้านหนึ่งจองใดเปิ่นปล่อยหลวงเนี่ยจากแล้วงานปล่อยหลวงแล้วตี้หั่นกลายเป็นกาดไปเลยเพราะฉะนั้นกาดที่อยู่หน้าวัดต่างๆเป็นกาดที่เกิดจากความเมตตาของครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิ่นหั่นว่าเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยควรจะได้ขึ้นได้ขายของที่อยู่ในบ้านบ่ใจไปได้กระซื้อของคนอื่นคนตะกอนนี่นะครับเปิ่นเอาของมาขายพอเปิ้นขายได้10บาทเปิ้นก็แบ่งตังค์10บาทเหลือ2บาทเอาไปซื้อผักของอีปีนั่นเอาไปซื้อ5ของอีปีนี่ก็เปลี่ยนเวียนกันคนขายก็ได้ซื้อคนซื้อก็ได้ขายเปลี่ยนกันซื้อวนเวียนกันในกาดคนที่อยู่บ้านอยู่จองเข้ามากาดก็จะได้ซื้อของลำปูนเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหลวงของกาดน้อยเขาดูกาดหนองดอกเป็นลักก็หันละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกาดน้อยๆไว้ต่ำหน้าวัดกาดน้อยกาดหน้าวัดแม่สารหน้าวัดดอยติหน้าวัดพระสิงห์ขึ้นหน้าวัดประตูโขงหน้าวัดประตูโขงนี่มันได้เพราะว่าอยู่ลายถนนเว้ยนะครับก็คนก็มาอยากแน่เนี่ยที่ผมอู้ไปตะวะผมบอกว่ากรมทางทำถนนนี่บักคำนึงถึงคนตุกคนอยากเลยคำนึงกับรถโลนสลอยรถเบ้นอย่าขี่อะไรแต่ถามว่าบับได้แป่งห้องกลางข้ามคือกระปิ่นห้องเจ้าบ้านพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยบ้านประตูโขงนี่จะมาวัดนี่ยากนะครับเอ็นดูเปิ่นเลยอ่ะเหมือนกับต้องขาดวัดอย่างบ้านหนองเคิงบ้านพระสิงห์เคิงนี่มีปัญหาเพราะวัดเป็นอยู่ลายครับเจ้าบ้านแต่วัดประตูโขงเนี่ยวัดอยู่คนลายกับบ้านอันเนี้ยเนี่ยก็แต่ก็น่าชื่นชมป้อหลวงบ้านประตูโขงเนี่ยอันนี้ในฐานะพี่น้องกันคนรู้จักกันเปิ้นชื่นชมป้อหลวงป้อหลวงบ้านนี่นะว่าเป็นคนเก่งคนมีความสามารถคิดอะไรอย่างก็คิดถึงเจ้าบ้านก่อนนะครับป้ายพอมีรถประจำบ้านได้รางวัลล่ารางวัลได้นักขนาดก็ขอให้พี่น้องทุกคนชื่นชมยินดีกับป้าหลวงบ้านคนนี้เนอะนะครับแล้วก็ทุกบ้านนะครับขอให้ดูแลกันป้าหลวงบ้านกำนันสอทอทำงานเถอะครับเงินเดือนได้พ่องไม่ได้พ่องก็แล้วแต่วาสนามันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือทำประโยชน์ให้เกิดกับชาวบ้านคิดโครงการไปต่อราชการไปต่อเอางานจากราชการมาก็จะทำขึ้นกาดก็ดีศูนย์การค้าก็ดีแรงกล้าขายก็ดีเต็มไปในหมู่บ้านแล้วเศรษฐกิจมันดีแน่ครับถ้าเขาขายทุกอย่างที่ขวางหน้ากินทุกอย่างที่ปลูกนะครับ
แล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เขาจะกินแล้วกากมันจะมาคนเดียวครับเดี๋ยวอู้จ่ากันต่อนะครับเดี๋ยวเป๊กมาแหมรอบหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้รับฟังเพลงจากรายการสักหน่อยครับเจนครับ

เห็นเรื่องหนึ่งที่ท่าจะต้องนำมาอู้กันวันนี้เพื่อให้มันเป็นวาระถือว่าเป็นวาระจรแต่แท้มันเป็นวาระประจำนะถ้าอู้เรื่องขยะนี่นะประเดี๋ยวนี้เรือแห่งกี่เดือนอ่ะควันจะมาแล้วเนี่ยนับก็แล้วกันนับไปประเดี๋ยวนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเอาละเอาตึกเดือนพฤศจิกาเนี่ยมาห้าเดือนพอเดือนธันวามาพบอากาศแห้งละความหนาวมาละพออากาศแห้งความหนาวมาเนี่ยฝุ่นควันก็เริ่มมาละพอธันวามกรากุมภามีนาอันนี้พีคเลยหมายความว่าฮ้อนควันเพราะนั้น PM 2.5 อย่างเนี้ยมันก็จะมาตามนั่นตีน้องก็เผาให้หิบให้จะปูเข้าให้แหมนะครับแล้วก็ลดลาขนทรงไปขนดินบางกลุ่มก็ไประเบิดหินมันปากันอย่างเงี้ยครับมันบ่าไผว่าไผก็บ่ได้ก็ทํามือบ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น5เดือนที่กําลังจะเหลือเค้าเตรียมการเลยครับเตรียมการเรื่องขยะที่มันจะกลายเป็นควันเนี่ยขี้เหงื่อใบไม้ที่มันจะกลายเป็นควันเนี่ยเค้าเริ่มเหตุตั้งแต่เดียวนะครับกลุ่มละปูนฮอมปอยเนี่ยขึ้นโครงการขึ้นอันหนึ่งชื่อเพี้ยวบ่อเผานะครับโครงการเพี้ยวบ่อเผาเนี่ยเขาเริ่มเหี่ยมไปเดียวเลยนั่นก็คือไผ่ร่วมโครงการได้ทุกคนทุกหลังคาบ้านนั่นก็คือขุดหลุมในบ้านครับช่วงเนี้ยดินมันอ่อนขุดหลุมมือใดสักกว้างศอกเลิกศอกอีกแล้วกันพอปลูกก็ไม่ได้หรือกว้างเม็ดเลิกเม็ดสักสองหลุมสามหลุมเอาขี้เหงื่อใบไม้ลงไปใส่ไว้คือถ้าหลุมมันใหญ่นักเนี่ยปลูกก็ไม่มันก็จะลำบากเขาก็ชอบดินมาถมยากสู้เขาเอามาสอกสอกไปเนี่ยนะเลิกสอกสอกไปขุดหลุมแล้วก็ใบไม้ใส่แล้วก็ขุดหลุมบ้านหนึ่งเอาอย่างห้าหลุมครับ4-5หลุมขุดหลุมแล้วใบไม้ขี้เหงื่อใส่ไปกำน้อยแล้วก็น้ำหดน้ำแกงลงไปน้ำอาบเอาลงไปน้ำแกงน้ำอาบน้ำอย่างสปะเอาเทลงไปในหลุมมันอ่ะท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นปุ๋ยบักเกิน5เดือนที่ว่าเนี่ยนะครับพี่น้องทำอย่างอี้มันก็กลายเป็นปลูกก็ไม่เลยครับปลูกก็ไม่ไว้ในบ้านเพื่อเป็นการรักษาแหล่งอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตีดีอันนี้ฝากไว้เนอร์โครงการเพี้ยวบะเผาเริ่มได้ทุกวันทุกเวลาแล้วกับปลามาร่วมกันได้ภัยอย่าอาสาทรงชื่อมะผมจะออกอากาศในรายการเนี้ยว่าบ้านลุงนพดลนะครับป้อนพดลที่อยู่สังขยอมเนี่ยถ้าแย่แล้วช่วยเอิญมาบอกผมเนอไล่บอกไออินจันไปว่าขอขุดหลุมสัก5หลุมถ้าไผ่บอกว่าปีนี้ขออาสาสมัครขุดหลุมเพื่อเพี้ยวบะเผาเนี่ยผมก็จะเอาออกอากาศให้เลยว่าบ้านลุงเนี่ยมีบ้านคนเนี่ยมีนะครับเพื่อให้มันแพร่หลายเต็มจังหวัดละปูนเลยนะครับฝากท้ายรายการกินเข้ากับอย่างลำหน้านี่อันนี้นี่ก็ช่างอึ้งเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนภาคกลางพุ่นนะแต่เพิ่นสนใจว่าการกินอาหารบ้านเฮาเป็นว่ากินผักพื้นเมืองไม่เปลืองชีวิตหน้านี่นะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมหั่นบะลิดไม้เนี่ยนักที่สุดแต่ส่วนใหญ่จะนิยมเอาไปกับลาบแต่ลองบ่เอาไปกับลาบก็ได้นั่นก็คือซอยเป็นก้อน

เป็นก้อมนะครับซื้อมาฟักหนึ่งซอยเป็นก้อมเป็นก้อมเผาดีๆนะเสร็จแล้วไปซื้อแกงอ่อมตามร้านทั้งหลายเนี่ยสาวเอาแกงอ่อมแล้วก็เอาฟักลิดไหมเนี่ยใส่เข้าไปตัวไห่บะเกยกินเนี่ยอย่าบอกว่าโอ้โหมันลำเนี่ยแตะเหี้ยว่าก้าแกงอ่อมมันก็ลำอยู่แล้วถ้ามาเจอขมฟักลิดไหมเนี่ยกินแล้วมันเจริญอาหารแต่อยากจะบอกเป็นความลับนะครับมันมีหมู่นักโภชนาการบอกว่าฟักลิดไหมเนี่ยมีฤทธิ์เต่ากับไวอากาศอันนี้อย่าลักบอกเนอะมีฤทธิ์เต่ากับไวอากาศลองกินฟักลิดไหมหือนักขึ้นเพราะฉันบอกว่าเมื่อเจ้าเมื่อตอนแมลงเอาฟักลิดไหมไปเผาแล้วก็ขูดๆเอาเปลือกมันออกคือมันนิ่มๆแล้วก็ซอยอ่อนๆกับน้ำพริกซอยอ่อนๆต้มใส่แกงอ่อมซอยอ่อนๆเอาคั่วช่วงเนี้ยฤทธิ์ขมทำให้เจริญอาหารคนกินข้าวบะลำต้องกินอาหารขมๆไปหน่อยแล้วถึงจะมีคุณค่าครับวันนี้รายการหอมแหงแป้งละปูนก่อถ่ายจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าอยากโทรศัพท์มาอู้มาเอ่ยได้ตลอดทุกๆวันพฤหัสวันศุกร์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: Whitey Toom. Whitey Toom. I can.
1: Topo.
0: มานี่ก่อนด่วนที่ถูกอะไรจะว่ามึงเนี่ยยังเฮ้แม่มึง
1: ปัญญาอย่างโล
0: ปัญญาอย่างไหนมึงรูปหลังแม่มึงทองคำมาใจกะ
1: อ๋อเขาหันตั้งหลังก็นึกว่าเป็นเมียเขาเขาจำมาได
0: ้แล้วที่มึงตอกกอกกลางแม่มึงจังงาฮะหน
1: ออันนั้นเขาเมาเหล้าตาลายป้อขอโทษป้อเขาขอโทษ
0: เออมึงมันตาลายบ่อยๆเนอะชักวันตาชิ้นจะมืดตาชิ้นจะมืดอื้อ

0: แกง่วงสักหน่อยกันหน่อยอันนั้นเมียเฮาเฝ้าให้เข้าแล้วน่ะจะไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยกันเมียจ๋า
1: อะไรกัน
0: คนอย่างอีบดายซ่อนเนื้อแต่
2: ฮะหวยน้อยมันยังกับแม่อย่างนี้เหร
0: อแม่กะเขาก็นึกว่าเมียเฮาเอง
3: บัดเข้มมึงขึ้นมานี
0: ่ละละละละ
3: ขึ้นมานี่อันนี้แม่มึงมันเป็นเมียกูมันมาใจเมียมึงมึงมันใจอย่างยังอีฮะ
0: ผมเมาเหล้าตาลาย
3: จะหามึงยังไงบอกถ้ามึงหูจักก็อันนี้คืออันยังฮะ
0: ดุนหลัวยะ
3: ดุนหลัวหูจักอยู่เนาะตามึงลายกันเดี๋ยวหลัวเนี่ยจะเอาตามึงมืดจะเอาตามึงมืดมานี่มานี
0: ่บุ๋มเอาแก
3: เฮ้ยมึงจะไปไหนมานี
0: ่เข้ามาอยู่แล้วเนาะ
3: มานี
0: ่มาอยู่แล้วมันจะไปแล้ว
3: เดี๋ยวตายดิแกมึง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ลดค่าครองชีพ
8: นางสาวลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลฟ์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
9: วันนี้เวลา 3:00 นหมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนีในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนการว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz

0: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงวันครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับผมมีข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกเรื่องการยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสารรถบรรทุกการตรวจเข้มระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ตัวรถเนื่องจากกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงรายละเอียดกันครับแต่ตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าครับ

ับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสารรถบรรทุกตรวจเข้มระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ตัวรถโดยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟฟ้ารัดวงจรที่มีต้นเหตุมาจากแบตเตอรี่สายไฟหรือจุดเชื่อมต่อสายไฟที่เสื่อมสภาพครับหรือมีการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยกระทรวงคมนาคมโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของตัวรถโดยสารและรถบรรทุกซึ่งกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานในสังกัดและเป็นหน่วยงานหลักได้ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสภาพรถมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสภาพระบบไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่สายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุเกิดการเกิดไฟไหม้ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการและซักซ้อมสำนักงานขนส่งทั่วประเทศให้ดำเนินมาตรการการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงถัดไปของรายการครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงนี้เรามาพูดถึงวิธีการปฏิบัติและการตรวจสภาพกันครับเราเริ่มต้นจากแหล่งจ่ายกระแสไฟเลยดีกว่าครับข้อ1 นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและอยู่ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทสะดวกและมีวัสดุที่เป็นฉนวนครอบหรือหุ้มขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทั้งนี้ตำแหน่งที่ติดตั้งแบตเตอรี่ต้องไม่อยู่ในห้องผู้ขับรถและห้องผู้โดยสารเพราะการนำแบตเตอรี่มาไว้ในห้องโดยสารของรถยนต์นั้นมีความเสี่ยงสูงมากครับอาจจะเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่การรั่วไหลของสารเคมีและการสะสมของก๊าซพิษหรือก๊าซไฮโดรเจนไวไฟและเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจของเมื่อสูดดมด้วยครับข้อ2ครับวงจรไฟฟ้าต้องมีฟิวหรืออุปกรณ์ตัดวงจรหรือสกิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมยกเว้นวงจรที่ใช้กับระบบเครื่องยนต์นะครับข้อ3สายไฟต้องมีฉนวนหุ้มและถูกป้องกันอย่างเหมาะสมไม่เปลือยไม่ชำรุดฉีกขาดและขนาดของสายไฟต้องเหมาะสมกับการส่งกระแสไฟได้อย่างปลอดภัยข้อ4การติดตั้งสายไฟต้องยึดแน่นมั่นคงห้ามสัมผัสกับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือส่วนประกอบของระบบไอเสียหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงและต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงทำให้เกิดอันตรายนะครับเช่นห้อยสัมผัสพื้นหรือเสี่ยงต่อการเสียดสีที่จะทำให้สายไฟเกิดการชำรุดได้ครับข้อ5จุดเชื่อมต่อสายไฟต้องมีสภาพเรียบร้อยและแน่นหนาไม่หลวมและไม่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟครับข้อ6กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมเช่นพัดลมการต้มน้ำโทรทัศน์ต้องมีการติดตั้งสวิตช์เพิ่มเติมสำหรับเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ดังกล่าวและระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามรายงานข้างต้นทั้งหมดด้วยครับทั้ง6ข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการตรวจสภาพและการตรวจเช็คของเจ้าของรถเองด้วยนะครับเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันต่อครับ

กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่มีรถประเภทนี้อยู่เราลองไปตรวจดูสภาพของระบบสายไฟต่างๆของรถตัวเองดูครับว่ามีความพร้อมมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ก่อนที่จะนำรถไปใช้งานหรือเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยครับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตรวจสภาพรถที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกจะช่วยให้รถโดยสารและรถบรรทุกมีความปลอดภัยและมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานนอกจากความพร้อมของตัวรถและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยแล้วกรมการขนส่งทางบกยังขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการและผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับและหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือช่องทางติดต่ออื่นได้ทุกช่องทางครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึงเที่ยงครับทางคลื่นวิทยุคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึงเที่ยงวันทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz หรือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงคำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญเพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการพลังไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยปริศนาของแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังการเรื่องนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกเอกนิติอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปสุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนาริเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานคู่กับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้จะเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการตามปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพ.ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพ.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัยทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าวดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด ยืนยันว่ากรพ.ได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพ.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือร็อกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสย้ำว่ากทพ.เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธ์จิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวลมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาย้ำการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงโลกอาชีพและนวัตกรรมพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านหน้าโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาท นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสดาในการนำเทคโนโลยีสำรวจอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามสถานการณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเร่งแก้ปัญหาและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 10:50 นที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเร่งคลี่คลายเหตุใช้อาวุธในโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงานและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
0: สำนักข่าว MAP ของทางการโมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซลตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซลตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 26,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้ JMA ยังเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1-7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะ บางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชาชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
17: นะครับทุกคนไม่ใช่แค่บุ๋มบิ๋มคนเดียวนะบุ๋มบิ๋มคนแรกที่ได้เข้ามายังมีอีกหลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยินดีกับบุ๋มบิ๋มแล้วตอนนี้กำลังปรับจังหวะทามิ่งนะเพราะว่าเขาได้ห่างจากเกมไปนานหลายเดือนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เกมนี้ก็เราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้บุ๋มบิ๋มได้ลงมาสัมผัสเกม
16: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามที่2นัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 นที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิศ2-1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวรารามหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพเสรินเอาชนะทีมน้องใหม่เทพเสรินเชียงใหม่4-1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเป็นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48

0: ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะที่คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
1: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียวปันธินันท์เผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปะหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอฟฟิน

0: บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
1: ขณะนี้เวลา 12:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCG Bio Circular Green Economyเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE City เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคมนี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Runนักกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีฑาโลกหรือ World Athletics ระดับ Road Race Level การแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางและยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.race.thai.run/ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน2026และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง เปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมบายมงละเนอร์นะครับมาเจอกันกับมองละปูนมองละปูนตะวายนี่ก่อนดีเจโอมจัดนะครับผมเนื่องจากว่าน้องแอมมีภารกิจนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ก็มีภารกิจเหมือนกันนะครับจะได้ละก็ฝากเสียงไว้เนอร์นะรวมไปถึงข่าวสารต่างๆแล้วก็เพลงเพราะๆที่จะนํามาฝากท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายจะอี้นะครับผมกินข่าวกันหรือยังเอ่ยนะครับผมถ้ากินข่าวแล้วก็มานั่งฟังเพลงแก่เหงาแก่ง่วงกันเนอะหรือใครยังไม่ได้กินข้าวก็เอาข้าวมากินด้วยกันจะได้แบบว่ากินข้าวลำกว่าเดิมนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับผมวันที่7สิงหาคม2569หรือว่าวันที่7สิงหาทุกปีจะเป็นวันระพีเนาะวันสำคัญของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับผมหากอุถึงวันที่7สิงหาของกุปีนะครับผมหลายคนอาจจะคุ้นหูวันระพีนะครับผมแต่อาจจะยังบ่ฮู้ลึกแต่เนาะว่าเอ๊ะมันเป็นความสำคัญไอ้หยังเกี่ยวไอ้หยังกับบ้านเฮาและอย่างที่บอกว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องของกฎหมายเนาะวันที่7สิงหาคมนะครับผมคำว่าวันระพีถูกกำหนดขึ้นนะครับเพื่อระลึกถึงนะครับผมพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับผมโดยเลิกเอาวันที่7สิงหาคมเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์นั่นเองนะครับเมื่อปี2463แล้วเนอะมาเป็นวันสำคัญของคุณไทยหรือว่าของนักกฎหมายไทยเพื่อที่จะได้เทิดพระเกียรติในฐานะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองประวัตินะครับของกรณีความปรีชาสามารถนะครับเจ้าชายผู้พิกโฉมสารไทยเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ทรงเสด็จไปศึกษาต่อด่านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทรงสอบไล่นะครับผมได้เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยเมื่อเสด็จกลับมานะครับรับราชการทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงสะสางในเรื่องของงานสางแล้วก็งานที่ค้างๆไว้นะครับผมจัดระเบียบในเรื่องของระบบราชการของศาลใหม่คือมีความโปร่งใสแล้วก็มีความสำคัญที่สุดก็คือทรงริเริ่มจัดตั้งนะครับผมโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของไทยเมื่อปี2440เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยได้ศึกษาความเป็นกฎหมายด้านกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ผลิตนักบุคลากรมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองนั่นเองมรดกแห่งความยุติธรรมนอติยังคงหลงเหลืออยู่ถึงบั้นเฮาจนถึงทุกวันนี้นะครับของการอุทิศพระองค์นะครับของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์น่อสร้างคุณูปการข้างยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวไทยไว้นะมาจะปิ้นปกป้องนะอธิปไตยของชาติในอดีตนะครับผมชาติตะวันตกนอพยายามใจศาลกงสุลนะครับตัดสินคดีความในไทยพระองค์นะครับทรงปฏิรูปศาลจนได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยเนี่ยสามารถเจรจาดึงอำนาจอธิปไตยทางศาลคืนมาได้สำเร็จนะวางรากฐานในเรื่องของกฎหมายสมัยใหม่นะทรงเป็นแกนนำในการรวบรวมชำระล่างแล้วก็ร่างกฎหมายเพื่อเป็นไปตามระเบียบแล้วก็รักษากฎที่สำคัญเลยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพทุกวันที่7สิงหาคมผู้พิพากษาอัยการทนายความตำนวนนิติกรแล้วก็นักเรียนกฎหมายจะรวมการวางพวงมาลัยนะครับผมถวายสักการะเพื่อเตือนใจเหยียดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ดำรงไว้ถึงความยุติธรรมเนาะความยุติธรรมคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมมารวมกันน้อมรำลึกถึงความพระคุณเนาะของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยแล้วก็รวมส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกคนนะ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

หลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

ปิดเข้าสู่รายการมองหลับปูนนะครับผมแน่นอนเลยว่าตะกี้เฮาอุกันไปในเรื่องของวันสําคัญเนาะ7สิงหาวันระผีนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีแฮม1เรื่องราวนะครับผม7สิงหาเหมือนกันเลยวันเบียร์สากลนะครับผมทรงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาเราจะได้ดาวใครงดเหล่ากดเบียร์วันนี้มาฟังกันสักหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมระหว่างที่ร่างกายของเฮาดื่มเบียร์ทุกวันนะครับผมการดื่มเบียร์นะครับผมเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่อความสนุกสนานแต่การดื่มเนี่ยทุกวันจะส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะต่างๆทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวกันเนอะตับนะครับผมทำงานนักแล้วก็เสี่ยงตับแข็งตับต้องทำงานครับนะครับแอลกอฮอล์ตลอดเวลาทำให้เกิดไขมันพอกตับตับอักเสบแล้วกลายเป็นโรคตับแข็งในที่สุดนะครับผมในส่วนของสมองนะครับผมอาจจะทำให้สมองฝ่อหรือว่าเสื่อมเร็วขึ้นนะการดื่มเบียร์เป็นประจำนะครับเพียงวันละ2แก้วสามารถทำลายเซลล์สมองแล้วก็ลดประสิทธิภาพความจำเทียบเท่ากับสมองแก่ลงอ่ะ10ปีได้เนอะส่วนในเรื่องของคนโอนในเรื่องของพุงนะครับผมอ้วนลงพุงนะเบียร์มีแคลอรี่สูงมีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับแอลกอฮอล์ยังขัดขวางระบบเผาผลาญไขมันทำให้น้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็เกิดไขมันสะสมในหนาทองได้เหมือนกันเนอะโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสำหรับคนติดปิ่นอยู่แล้วนะครับผมการรับประทานแอลกอฮอล์ทุกวันจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกเนอะในเรื่องของระบบอาหารนะครับผมแปรปรวนกรดไหลย้อนนะครับผมหลังจากรับประทานมากขึ้นเนาะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะอักเสบได้เป็นกรดไหลย้อนได้แล้วก็ขัดขวางการดูดซึมของอาหารเสพติดแอลกอฮอล์ร่างกายจะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์นะทำให้ต้องดื่มปริมาณหนักขึ้นเลยๆนะท่านผู้ฟังครับจนเกิดภาวะติดเหล้าทางร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะมันได้แค่ร่างกายนะติดเหล้านะมันมีจิตใจแล้วนะหรือมันบางคนก็จะแปลว่าอยากแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับผมหากไม่ได้ดื่มจะมื้อสันเจ็บโหนหรือบางคุณนะครับนอนบลับเนอะผิวพรรณมันก็จะสุดโทรมนะตื่นมาหน้าตามันหม่นสกตกเนาะแอลกอฮอล์นะครับผมมันจะไปมีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้ร่างกายนะเหมือนขับน้ำออกมาหนักผิวแห่งการเหี่ยวย่นนะครับผมแล้วก็แต่งหนามติดนะสำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมจะได้แล้วก็ลดได้ลดงดได้งดนะครับผมหากต้องการดื่มเพื่อเข้าสังคมหรือว่าผ่อนคลายผู้หญิงนะครับ1กระป๋องเล็กพอเนอร์สำหรับผู้ชายก็2กระป๋องเล็กหรือว่า1ขวดนะครับผมต่ออันเนอร์นะครับผมแต่อื่นได้แล้วการดื่มแอลกอฮอล์มันจะเป็นการแนะนำเนาะการดื่มแอลกอฮอล์กับเป็นเรื่องตีอาจจะต้องงดเว้นนะครับผมใครติ่มดื่มก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าดื่มนะครับผมมันจำเป็นแต่นะครับผมก็ไปดื่มหนักเนอะเว้นพองนะครับผมเอาแต่เหมาะสมตามโอกาสนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันในช่วงนี้และวันนี้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะสมคงศุกร์นั้นลาศุกร์หันศาก็นัดกันแล้วนะครับผมแต่นะครับผมระวังกันเนอะการนัดกันทุกสู้จะอี้มันอาจจะทำเมืองเฮานะครับผมร่างกายสุขภาพบดีนะครับผมตะกี้มันบอกแล้วว่าแอลกอฮอล์ส่งผลทั้งร่างกายแล้วก็ส่งผลทั้งจิตใจนะครับผมใครฟังอยู่เรามาระวังกันตัวเนอร์เหมือนที่บอกกันไว้ต้นรายการนะครับผมว่าวันนี้ขออนุญาตฝากเสียงไหว้นะครับผมท่านไหนที่อยากขอเพลงไอ้หยังโทรมาแล้วติดเนอร์เดี๋ยววันพุธนี้นะครับผมเก่าโมงเฮามาปะกันแน่นอนเลยวันเสาร์นะครับผมอยู่เวรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฟังเพลงจากน้องอั้นไปก่อนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันไว้เนื่องจากติดภารกิจนะครับ

มาครับในช่วงที่3ของรายการมองละปูนนะครับผมวันนี้เหมือนที่บอกกันไว้เนอะฝากสิ่งไว้ถึงหายคิดถึงนะครับผมเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้น่าจะต้องติดตามกันอย่างยาวนานอยู่ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหลังจากที่เปิดให้ทบทวนเนอะสิ้นเดือนนี้นะครับผมใครที่จะทบทวนสิทธิ์นะครับผมอย่าลืมกดกันเนอะแล้วก็มาฮู้กันสักหน่อยนะครับว่าฮู้ไว้นะจะได้มีเสียสิทธิ์และการสรุป4นะครับทางออกแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ปี2569ใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วบอกว่าผ่านจะไปฟังสะดุ้งตกใจกันเนอะมาดูการมาดูทางออก4ปัญหานี้สักหน่อยนะครับหลายคนจะพลาดสิทธิ์ไปพร้อมวิธีแก้ง่ายๆมาฟังกันใครมีปากกาเต็มจดใครมีอย่างกับจดไวเนอร์นะครับผมเช็คดูนะครับผมคุณกำลังเจอปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องแรกในเรื่องเขาบอกว่าติดเงินไขมีชื่อครอบครองรถเก่าแน่รถบางคนบอกว่าโทรมาบอกน้องแอนว่าโอ้รถประคับได้ละไอ้นายยังจะมาเป็นเกณฑ์อยู่นะสำหรับข่าวดีเนอร์หากใครนะท่านผู้ฟังตีมีรถยนต์หรือรถเพื่อการเกษตรอายุนะครับใจงานเกิน20ปีไปแล้วนะหรือรถเครื่องเนาะอายุเกิน15ปีไปแล้วระบบนะครับผมจะเซฟไวอัตโนมัติบ่ต้องเตลมาตีขนส่งเนอร์แล้วก็ไม่ต้องยืนเอกสารยังเพิ่มเติมยกเว้นรถราคาสูงหรือรถสะสมนะรถเป็นแปลงนะซุปเปอร์คาร์ก็แล้วก็มีอย่างก็เพราะว่ารถหมู่บึ้นบึ้นกันใหญ่ๆนั่นนะอันนั้นราคาสูงเปิ้นหนับนะครับผมแต่ใครมีรถโขกโลกอยู่บ้านนะรถยนต์เกิน20ปีรถเครื่องเกิน15ปีอันนี้เป็นจะงดเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับผมรถถูกยึดโอนลอยหรือกายปิ้นสากไปแล้วหือกดยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านระบบก่อนเนอะปิ้นลำดับแรกนะจะไปเปิ้นน่าจะหือเฮาอยู่แหละเอ็มไหนเนอะกดกันก่อนเลยจากนั้นนำหลักฐานว่าจะปิ้นสัญญาซื้อขายหรือใบยึดรถนะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งจังหวัดเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องเนอะข้อมูลหนี้สินหรือเงินฝากคลาดเคลื่อนนะหือกดยืนยันทบทวนสิทธิ์เหมือนกันแล้วนำนะครับผมหลักฐานหือปีปัจจุบันนะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่หือตรวจสอบเนอะตีวันสต็อปเซอร์วิสก็ได้ตีเป็นห้องไว้อยู่ตีอันเนี้ยก็อำเภอนะครับผมเตลไปก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นหมายเหตุหน่อยนึงว่านักศึกษานอกระบบกรรมการวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่มีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวแล้วจะถูกนำมาตัดสิทธิ์นะครับจำถูกนำมาตัดสิทธิ์เนี่ยก็คือจะงดเว้นหือนะครับผมในส่วนของผู้สูงอายุนะครับผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางนะสามารถมอบอำนาจใดเนอร์หรือบุคคลที่ผู้คนอื่นนะลูกหลานหรือคนที่บ้านไปยืนนะครับผมไปยืนยันตัวตนแทนตีหาธนาคารหาธนาคารมีเงินพองตีเขาทองกันไว้ว่าจะปิ้นกรุงไทยออมสินทออสทกสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งจังหวัดลำพูนเฮามีนะครับผมโดยเอกสารติดต่องใจนะครับก็คือจดไว้เนอร์หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอะบัตรประชาชนตัวแต้พร้อมสำเนาลงสำเนาถูกต้องตัวเนอะแล้วก็ของผู้ที่มอบอำนาจนะครับผม3สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีนะครับผมแล้วก็ใบรับรองแพทย์ถ้ามีเหมือนกันแจ้งเจ้าหน้าที่เนอะติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี่แหละเพื่อประสานเหือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมหรือดำเนินการถึงบ้านก็ได้เนอะนั้นแล้วนะครับผมติดต่อเดลไลน์ชวนทางด้วยการอย่าลืมนะครับผมกำหนดการสำคัญยืนอุทธรณ์นะครับผมทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569สิ้นหรือสิ้นเดือนนี้นะครับผมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป่าตังหรือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับผมแล้วก็หาธนาคารที่น้องอันบอกไว้เนอะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเนอะนะหากใครจะติดต่อแก้ไขข้อมูลนะต้องภายใน20กันยา2569นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากบอกกันต้อยเอิญบอกกันต้อยเนอะจะได้แล้วกดยืนยันนะทบทวนสิทธิ์ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องอื่นๆติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปแจ้งกันนะครับผมอันนี้เอามาฝากไว้ในช่วงนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ

วันนี้ก็ขออภัยต่อรายการหน้าสำหรับใครที่อยากจะโทรมาขอเพลงมันพูกเนื้อเก่าโมงนะครับผมมาปากกันวันนี้ตีดภารกิจแต่เลยนะจึงฝากเสียงไว้อย่างไรคิดถึงกันใครที่ชอบนะครับผมในการฟังเพลงลูกทุ่งเนาะก็ติดตามกันในรายการน้องอั้นเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมแต่พรุ่งนี้เก่าโมงปากกันแน่นอนเลยนะวันพูกวันเสาร์ข่าวเวนะครับผมสองรายการแต่การเก่าโมงกับตอนบ่ายสามเนอะนะจะได้เราก็มาฟังกันได้มาขอเพลงกันได้นะครับผมวันนี้ขออภัยจริงๆเลยนะวันนี้เอาในเรื่องของบัตรสวัสดิการมาฝากกันไปลืมบอกกันต่อแล้วก็ไปลืมลงทะเบียนยืนยันทบทวนสิทธิ์เนอะแล้วก็แฮมเรื่องนึงในเรื่องของวันสำคัญวันระพีนะแล้วก็แฮมเรื่องนึงก็ปิ้นเรื่องในเรื่องของสุขภาพการดื่มเบียร์หนักๆมันดีต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจเนอะฝากไว้ตัวนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วมาปักกันใหม่กับม้องหลับปูนวันจันทร์น่ะเนอะแต่วันพุธปักกันแน่นอนเลยนะครับสองรายการเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนแต่ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปารมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับรายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมช่วงบ่ายสองของวันพุธแบบนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของยาเสพติดกันนะช่วงนี้น่าจะต้องพูดคุยกันส่วนของบุหรี่ไฟฟ้ากันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งนะฮะสิ่งที่เป็นสารเสพติดนะครับที่กลุ่มวัยรุ่นนะใช้กันบ่อยมากไม่ว่าจะด้วยความเท่ความทำตามเพื่อนเนาะแต่สิ่งที่เราจะต้องมาทราบกันก็คือบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมีความเชื่อผิดๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือบางคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอยากเลิกบุหรี่มวนเนาะก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะทำให้เราไม่ติดแต่ที่จริงไม่เลยนะครับในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเสพติดมากมายเลยนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับหากใครที่ฟังอยู่นะครับสามารถเรียกน้องๆนะมานั่งฟังกันได้นะครับเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลหรือผู้ปกครองท่านไหนเนาะที่อยากจะเก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับน้องๆนะครับเพื่อที่จะได้เอามาพูดคุยในเรื่องของโทษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพในเรื่องของการร่ำการเรียนต่างๆนะครับก็นำกลับไปพูดคุยกันได้ในวันนี้เลยนะครับ

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
1: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
1: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
1: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
0: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากูช้างกูม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเหรี่ยงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
0: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0: www.lampoon.go.th

บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบ่ลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิตโดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโรบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
15: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
14: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
16: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
15: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
16: โอเคครับลูก
17: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพลงพร็อพสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากทางสวทกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ตีนในนะโทรมาอู้มาคุยกันได้นะครับแต่ตีสวทละปูนี่อากาศเปลี่ยนนะเจ้านี่ฮ้อนะครับช่วงบายๆแรงๆนี่ฝนตกนะครับมูฟังครับนะตามตีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเนาะว่าช่วงวันที่6ถึง9นี่ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตีภาคเหนือของเฮานี่นะครับตาเจ้านี่ดีเจโอมก็แล้วก็ทีมงานสวทลปูนเนาะก็ไปรวมกิจกรรมจิตอาสาตีอ่างเก็บน้ําบันทิเนาะมูฟังครับแล้วก็ฮ้อนนะตาเจ้านี่นะครับแล้วก็พอกลับมาถึงสถานีเนาะประมาณบ่ายนะบ่าย2ใกล้บ่าย3นี่ฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนจะนี่พี่น้องประชาชนต้องรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่เจ้านี่เนาะคุณผู้ฟังครับสัก10โมงนี่ที่อ่างเก็บน้ำแม่ทิตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำปูนนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ก็มีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีการนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปูนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทินะครับประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประมาณ 200,000 ตัวนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจการเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการสะท้อนนึกเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดลำปูนตีพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนในช่วงเช้าที่ผ่านมา

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับกับอู้กันยาวๆหน่อยเนาะคุณฟังครับแต่เจ้านี่กับวันนี้กับบ่ฮู้ว่าเป็นวันอะหยังล่ําเลือเนาะคุณผู้ฟังคณะติไปร่วมกิจกรรมแต่เจ้านี่ช่วงเวลาประมาณ 10:00 นนะคุณผู้ฟังตีนนทบุรีนะครับก็หลายท่านก็คงจะรับทราบข่าวนี้แล้วนะครับล่าสุดก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแต่ว่าคณะติดีเจโอมนะจะนำเรื่องราวนี้มาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังนะตัวเลขก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาสรุปย้อนทำลายเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมากันก่อนนะก่อนเสียงจะดังเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะคุณผู้ฟังฮู้ก่อนมันดังขึ้นในบ้านบ้านนอกนั่นก่อนนะครับแล้วก็บ้านเมืองเฮานี่เนาะก็มีเรื่องฮือตกใจได้ทุกวันนะจนบางครั้งนี่คนไทยเฮานี่แทบบ่ฮู้แล้วว่าระหว่างข่าวร้ายเมื่อวานกับข่าวร้ายวันนี้อันไหนจะตกใจหนักกว่ากันนะครับแต่เหตุตีโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะในวันนี้7สิงหาคม2569นะครับยิ่งข่าวค่อยๆเปิดเผยออกมานะเฮาก็จะหันว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะบ่ได้เริ่มต้นนะบ่ได้เริ่มต้นขึ้นนะเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินผ่านประตูโรงเรียนมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นแล้วครับที่บ้านนะครับเหตุนะภายในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:00 เจ้า 10:00 นผู้ก่อเหตุนะครับมีรายงานว่าเป็นนักเรียนชายชั้นม.3ใช้อาวุธปืนสั้นก่อเหตุภายในโรงเรียนครูต้องรีบนำนักเรียนเข้าห้องล็อกประตูปิดไฟและหมอบกระปืนก่อนที่ตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับและก็เมื่อเวลา 11:30 นทางปภ.นนทบุรีรายงานแหมว่าภายในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยมีผู้เสียชีวิต6รายนะครับอันนี้ก็คือเวลา 11:30 นะครับ6รายได้แก่ครู5คนและผู้ก่อเหตุ1คนมีผู้บาดเจ็บ15คนนะครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2คนอันนี้เหตุในเวลา 11:30 แต่เรื่องยังบ่จบเพียงแต่ว่านะครับภายหลังที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุมีรายงานพบว่าปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านแหม2คนแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเนาะทั้ง2เสียชีวิตก่อนตีเด็กจะเดินทางไปก่อเหตุตีโรงเรียนหรือไม่เมื่อนำรายงานผู้เสียชีวิตที่บ้านแหม2คนมารวมกับผู้เสียชีวิตในโรงเรียน6คนจึงมีรายงานล่าสุดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยเพิ่มเป็น8คนอันนี้คือสรุปเมื่อเวลา 11:30 นขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับเก้าชีวิตนะในเจ้าวันเดียวนะปู่และย่า2ชีวิตครู5ชีวิตผู้ก่อเหตุ1ชีวิตยังบ่นับผู้บาดเจ็บแหม15คนยังบ่นับพ่อแม่ที่วิ่งตามเสาะหาลูกแหมนะครับยังบ่นับเด็กหลายร้อยคนนะครับซึ่งนะเกิดคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังบ่นับบาดแผลซึ่งเฮามองด้วยตาบ่หันและอาจจะติดอยู่ในใจของเด็กบางคนไปแหมเมินเลยก็มีรายงานนะครับว่าอาวุธปืนนี่ที่ใจก่อเหตุนี่เป็นปืนสั้น 4Z75 Compact นะแล้วก็มีทะเบียนโดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเด็กเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้จะใดรวมถึงสอบสวนที่มาของปืนและแรงจูงใจในการก่อเหตุตรงนี้เองนะครับที่เขาหันว่าเนาะแล้วก็บอกควรทำว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรนะครับเขาก็ต้องถามต่อไปถ้าเกิดเขาตั้งคำถามในหัวเขานะนอกจากว่าเขาคิดแล้วว่าลอนคนนี้เป็นอะไรอย่างนะนะครับเขาก็ต้องคิดไปตัวว่าปืนของคนใหญ่มาอยู่ในมือละออนได้จะใดนะครับพ่อปืนมีทะเบียนบ่ได้แปลว่าปืนเนี่ยจะเดินเข้าสู่ตู้เก็บของของน้องเขาเองนะครับลูกกระสุนมันบ่จะมีขานะครับและก่อนละออน14-15ปีย่อมบ่ได้มีอาวุธปืนอยู่ในมือขึ้นมาโดยปาฏิหาริย์นะครับถ้าสังคมจะถามหาบทเรียนจากความตาย89ชีวิตครั้งนี้ก็ต้องกล้าถามคำถามที่ใหญ่กว่าว่าเด็กคนนี้ว่าเขาต้องถามเรื่องครอบครัว
ถามเรื่องโรงเรียนถามเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนถามเรื่องการระบบเฝ้าระวังเด็กตีกำลังมีปัญหาและนะถามถึงคนใหญ่ทั้งหลายว่าคนใหญ่เรานี่เคยมองเห็นสัญญาณอะไรอย่างพองก่อนก่อนตีอาศัยเกินแก่นะครับเพราะว่าละอ่อนคนหนึ่งนะบ่ได้เติบโตขึ้นกลางอากาศนะครับเขาเติบโตในบ้านในบ้านเป็นจะไรเติบโตในโรงเรียนโรงเรียนเป็นจะไรเติบโตในชุมชนชุมชนเป็นจะไรและเติบโตท่ามกลางโลกที่ผู้ใหญ่สร้างเอาไว้แบบไหนนะครับบ้านนะซึ่งควรเป็นสถานที่ละอ่อนต้องกลับไปกินข้าวรับแล้วก็ฟังเสียงคุณปู่คุณย่าเจ้าวันหนึ่งกับมีคนตายอยู่ในบ้านท่านนะครับส่วนโรงเรียนซึ่งควรเป็นตีตีเด็กถือหนังสือเข้าไปเฮียนกับมีละอ่อนคนหนึ่งถือปืนเข้าไปแตนนะครับนี่บ่ใจเพียงเรื่องของเด็กคนหนึ่งและก็บ่ควรจบลงง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าเด็กมีปัญหานะถ้าเฮาอู้กันฉะนั้นแล้วเฮาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เฮาจะพลาดคำถามตีสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไปนะครับแล้วบ้านโรงเรียนสังคมที่รอบๆเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรอย่างพองนะครับวันนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว8คนครูที่ไปโรงเรียนเพื่อสอนหนังสือบ่ได้กลับบ้านแล้วนักเรียนที่ออกจากบ้านมาเห็นหนังสือบ่ได้กลับไปหาพ่อแม่หลายท่านอาจจะไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับปู่กับย่าซึ่งอยู่บ้านก็บ่ได้เห็นหลานกลับมาแล้วนะครับส่วนเด็กผู้ก่อเหตุก็จบชีวิตลงนะครับในเรื่องนี้บ่มีผู้ชนะเลยแม่แต่คนเดียวมีแต่คนตายและคนเจ็บและคนที่ต้องอยู่ต่อไปพร้อมกับคำถามนะครับที่เขาถามทบทวนไปตะกี้เนี่ยคุณผู้ฟังเสียงปืนนัดหนึ่งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่สิ่งที่นำมนุษย์คนหนึ่งไปถึงวันตีเหนียวไก่เนี่ยมาจะใดนะสะสมอย่างเงียบงันมาเป็นเวลานานก่อนะครับถ้าเขาสนใจเพียงเฉพาะเสียงปืนหลังจากที่มันดังขึ้นแต่เขาบอกเคยสนใจความเงียบนะที่มันก่อตัวก่อนเสียงปืนตีลั่นไกออกไปวันหนึ่งเขาอาจจะต้องได้ยินมันแฮมนะครับถ้าเกิดเขาบ่หักเขาบ่ฮู้สาเหตุและเขาก็บ่แก้ไขนะครับก่อนเสียงตีก่อนเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะมันดังในบ้านเหตุก่อนนะครับและบางสิ่งที่น่ากลัวอาจจะปัจจัยเสียงปืนที่คนทั้งประเทศได้ยินได้ประสบในวันนี้แต่มันคือสัญญาณบางอย่างตีดังมาเหมือนแล้วแต่บ่มีใครได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นบทความดีๆจากสำนักข่าวไทยรัฐเนาะก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ตั้งคำถามกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อู้ได้อู้ยาวอู้ยาวเนาะเดี๋ยวเฮาพักกันสักกำหนึ่งนะครับแต่ก็วันนี้เนาะก็เป็นวันอันยังเอาบ่ฮู้นะช่วงเที่ยงครึ่งตีกาญจนบุรีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแฮมนะเดี๋ยวเฮามาอู้มาเอ่ยกันครับ

ด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บ13รายวันนี้7สิงหาคมเที่ยงครึ่งก็เกิดนะครับอุบัติเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพุ่งชนอาคารเรียนนะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเนินพระงามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนกำลังเตรียมตัวพักผ่อนในช่วงกลางวันส่งผลให้มีเด็กน้อยนะได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน13รายนะครับภายหลังการรับแจ้งเหตุเนาะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธินะพิทักษ์การจนะนะพิทักษ์การเนาะได้เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนะพหลพลยุหะเสนานะครับนะสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแห่งจำนวน21รายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับขณะนี้อยู่ในความดูแลของคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะเพื่อดูแลสภาพจิตใจและก็รับกวนเด็กๆนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะขออภัยคุณผู้ฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดนะครับเพื่อดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับสวทลปูนก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบอุบัติเหตุในวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกท่านเนี่ยปลอดภัยหายเจ็บไวๆนะขวัญเอ้ยขวัญมาเนอะลูกเนอะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและคุณครูทุกคนตัวเนอะพักฟังเพลงไงสักคำหนึ่งครับผู้ฟังเดี๋ยวครับกลับมาป้ากันจนสุดท้ายของรายการกันครับ

0: เพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95
1: กลับมาพบกันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่หลายท่านจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะหลายท่านก็จะเดินทางไปพักผ่อนหลายท่านจะกลับภูมิลำเนาว่าหลายท่านก็จะเข้าไร่เข้าสวนก็วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีครับเพราะว่าช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นี่นะคุณผู้ฟังครับก็ตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเป็นกับว่าภาคเหนือฝนอาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึง80นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลหลายท่านเดินทางไปตังปุ้นไปตังเพะนะก็ขอให้ทุกท่านมีสติบ่ดีประมาทตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางนะพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนนะครับพอเดินทางแล้วปุ๊บก็ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะใส่หมวกกันน็อกก็ได้ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเวลาสัญจรบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ผู้คนขับก็บ่ดีครับรถเร็วเนาะครับรถเร็วเกินกฎหมายตีกำหนดนี่เปิ่นก็บ่ดีเนาะแล้วก็ครับรถขับราก็ต้องมีสติเคารพกฎจราจรบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบบ่ดีฟ้าฝืนนะครับการบังคับใจคดีนี่เข้มข้นนะคุณผู้ฟังครับมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็บ่ดีประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเฮาเผลอกำเดียวคงไปพอโทรศัพท์กำเดียวลุดออกเส้นทางเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตคนเฮาได้นะครับสำคัญนะคุณผู้ฟังบ่ดีประมาทบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลท่องเอาไว้ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอะหยังเต่าแล้วบ่ใจความเร็วที่ไปถึงใครครับรถเร็วใครครับรถดีนะใครขับรถคล่องใครขับเนี่ยบดีมาแข่งกันบดีมาวัดกันเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะคิดถึงหน้าลูกๆหน้าหลานๆที่อยู่บ้านคิดถึงผู้โดยสารที่มากันมาด้วยกันนะคิดถึงเพื่อนร่วมทางที่ดีเดินทางด้วยกันนะบดีประมาทนะครับบดีขี่รถเร็วนะบดีประมาทตัวเนาะพอซ้ายพอขวาให้ดีสังเกตการให้รอบคอบถ้าปะฝนนะระวังตางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นแถมเป็น2เต่าเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเพิ่มระยะเบรกนะครับถนนมันมืดนะฝนตกนี่นะบดีเหยียบเบรกกระทันหันและบดีขับรถเร็วนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทีมงานสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิดสำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นมีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต9ราย อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพติดส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพติดลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเรียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทางนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ปากับปอประสนียพรตะกิติชัยซึ่งทางสวทเชียงใหม่เป็นแม่ค้าในการผลิตรายการนะเจ้ามีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live แถมช่องทางหนึ่งนะเจ้าทางเพจAM 639กิโลเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาตรการเรื่องกิจกรรมนักขนาดเลยนะเจ้ามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเป็นมาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบอกว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI เรื่องของการรวมพลังกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจฐานรากนะเจ้าแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้ไปแอลไปท่องเที่ยวกินของไทยใจของไทยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นที่จะเริ่มในการไฮซีซั่นแล้วกรีนซีซั่นไปจนถึงไฮซีซั่นเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายท่านเลยชอบที่จะเดินป่าวิ่งเทลพ่องนะเจ้าไปตามป่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอไปตั้งใดก็หันกับป่าเขียวขจีนะเจ้าไปฮือธรรมชาติได้โอบกอดได้หิวใจซึ่งก็ขอฮือเดินทางด้วยความปลอดภัยมีการวางแผนเส้นทางการเดินทางขับจ้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดตอยแล้วก็รวมถึงการรณรงค์ใจซิตี้เป็นสิทธิ์ของมาตรการของคนไทยนะเจ้าไทยช่วยไทย plus แล้วก็จะมีไทยช่วยไทย plus เป็นแฟรนไชส์ plus เสริมกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพเสริมได้นะเจ้าและช่วงนี้ไปพบกับช่วงแรกของเฮานะเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: เฮาปากันไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เปิ้นมีงานเชียงใหม่ GI Next 2026ที่จะแห่งปั้นกาแฟอินทนนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการแล้วก็ดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมเจ้าที่โรงแรมกินเล็กรีสอร์ทเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชียงใหม่ GI Next

อัตราโภชนาการก็ถือว่าเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยไฮไลท์สำคัญของงานเลยก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าต่ำล้านนากับเจ้ามชเคซีแล้วก็จะมีการตีได้ทำเกี่ยวกับวิจัยนะเจ้าโดยนำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฮื้อองค์ความรู้ตัวนะเจ้าแล้วก็คัดเลือกพันธุ์แบบสืบตระกูลเนาะได้ตอบโจทย์ทั้งมิติสุขภาพแล้วก็พัฒนาสู่การค้าเชิงพาณิชย์ตัวเจ้าติดตามกับทางลำปูนห้องนะเจ้าลำปูนนี่มันมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติประจำปี2569เจ้าตีอ่างเก็บน้ำบ้านที่ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลแล้วก็จะมีการได้จัดงานขึ้นนะเจ้าที่มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการอัยการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีต่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีก็ได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นก็ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ได้มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนะเจ้าทรงเป็นดังแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระเมตตาในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของอนาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงฮื้อความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำตามพระราชประสงค์ฮื้อคนอยู่กับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและก็ยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปูนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทิมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประมาณ 200,000 ตัวแล้วก็จะมีการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสามัคคีของชาวลำปูนนะเจ้าที่พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปเจ้าต่อกันที่จังหวัดลำปางนะเจ้ามันมีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งและบริการด้านสุขภาพ

0: เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ที่ศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์5แยกหอนาฬิกาลำปางเจ้านายปุณสินมณีนันนายกเทศมนตรีนครลำปางก็เปิดเผยนะเจ้าว่าเทศบาลนครลำปางและมูลนิธิศูนย์มะเร็งลำปางบูรณาการความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลลำปางนะเจ้ามีการบูรณาการตึงตางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรือนจำกลางลำปางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่1จังหวัดลำปางแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งช่วงระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3ที่ศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์5แยกหอนาฬิกาลำปางโดยมีทางด้านนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในกิจกรรมก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งนะเจ้าหมายว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมะเร็งเต้านมมะเร็งท่อน้ำดีและก็มะเร็งปอดพร้อมมีจุดบริการด้านสุขภาพคัดกรองพยาธิใบไม้ตับบริการฝังเข็มบริการนวดเพื่อสุขภาพบริการตรวจมวลกล้ามเนื้อและกระดูกบริการพอกเข่าด้วยสมุนไพรกายบริหารด้วยฤาษีดัดตนพอกตาด้วยสมุนไพรและก็หูความหูด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะเจ้ารวมถึงมีบริการทันตกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จุดท่าบริจาคโลหิตโดยมีประชาชนที่ความสนใจเข้าร่วมงานและก็เข้าไปรับบริการตัวซึ่งกิจกรรมในเตือนนี้เนี่ยก็รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยได้ดูแลสุขภาพนะเจ้ามีการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ในการตรวจครั้งนี้เนี่ยฟรีนะเจ้าบ่เสียค่าใช้จ่ายและค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในพื้นที่ตัวเพื่อจะได้ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็สู่การเพิ่มโอกาสในการรักษาลดอัตราการเจ็บป่วยแล้วอัตราเสียชีวิตตัวเจ้าไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เปิ้นมีการลงพื้นที่ไปติดตามคอสะพานห้วยแม่สุยะที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะซึ่งล่าสุดเนี่ยเปิดให้รถทยอยผ่านได้1ช่องจราจรเจ้าตีสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณกิโลเมตรที่166หน้าต่างเข้าวัดป่าถ้ำบัวบ้านแม่สุยาตตำบลห้วยผาอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าทางด้านนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแล้วก็มีทางสำนักงานปภ.ทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพ่งคือความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานส่งผลให้การสัญจรบนเส้นทางสายแม่ฮ่องสอนปลายบ่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงเที่ยงที่ผ่านมานะเจ้าทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็ระดมกำลังแล้วก็นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานซึ่งก็เป็นการชั่วคราวเนาะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยแล้วก็เร่งคืนเส้นทางให้ประชาชนล่าสุดที่ทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนก็ได้เปิดให้รถทุกชนิดทยอยสัญจรผ่านได้1ช่องจราจรมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกควบคุมการจราจรอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะเจ้าแล้วตอนนี้ก็จะมีการติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนตกลงมาแล้วก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบได้ทันทีเจ้าต่อกันที่แม่เสรียงนะเจ้าเปิ้นมีการส่งเสริมคุณธรรมชุมชนบ้านโป่งจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาว่าที่ร้อยตีพูนศักดิ์ดีมั่นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เสรียงได้เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษาชุมชนบ้านโป่งนอกที่วัดชัยลาบอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีทางด้านนางเกียรติสุดาสิทธิคณะกรรมการผู้จัดโครงการรวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมต้อนรับและก็เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเพื่อประชาชนและก็ผู้สูงอายุในชุมชนกว่า50คนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามฝึกฝนจิตใจให้พองใสนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะเจ้าบอกว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนาศีล5ศีล8นะเจ้าฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบฟังธรรมเทศนาไปวัดฟังธรรมนำข้อคิดสติเตือนใจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันลดละเลิกอบายมุขใช้โอกาสนี้ในการที่จะตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษางดเว้นจากการพนันความประพฤติบดีนะเจ้าซึ่งการปฏิบัติธรรมในตัวนี้ก็เป็นวันพระโตยนะเจ้าศีลที่19ของฤดูกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เจ้าเดี๋ยวเราจะพักกันแห่งสักกรรมหนึ่งนอกจากช่วงหน้าเราจะมีช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเป็นจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแต้น่านเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแต้น่าน
0: มาต่อกันที่จังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้ามีการจัดงานที่เกี่ยวกับการปั้นนักตบเยาวชนภาคเหนือสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติสมาคมวอลเลย์บอลที่จะเปิดโครงการโดมิสติกทาวเวอร์2025ถึง2026ที่ห้องประชุมเอกโอชาสตาร์ฮอลล์จังหวัดเชียงไฮ้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพยังเต็มระบบครบวงจรโดมิสติกพาวเวอร์2025ถึง2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นอายุบ่เกิน12ปีและ18ปีระดับภาคเหนือได้รับเกียรติจากด้านนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาเยาวชนจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมโดยนะเจ้าซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงมีระเบียบวินัยและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาชาติสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงไฮ้ในช่วงวันที่7ถึง11สิงหาคม2569ก็จะมีกิจกรรม2กิจกรรมหลักนะเจ้าก็คือโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวอลเลย์บอลเยาวชนรุ่นบ่เกิน12ปีและก็บ่เกิน18ปีมีนักกีฬาเยาวชนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมจำนวน72คนนะเจ้าและโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลระดับเยาวชนมีผู้ฝึกสอนเข้าร่วมจำนวน60คนโดยใช้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลนครเชียงไฮ้และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงไฮ้เป็นสถานที่ฝึกอบรมรวมถึงฝึกซ้อมตอยนะเจ้านอกจากนี้แล้วทางจังหวัดเชียงไฮ้เองก็เป็นการสร้างความยินดีแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพในการกิจกรรมเตื้อนี้ซึ่งว่าเป็นโอกาสดีที่ให้นักกีฬาเยาวชนมีการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคนิคการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ฝึกสอนจากทุกจังหวัดในภาคเหนือร่วมกันพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างเป็นระบบแล้วก็ตั้งระดับเยาวชนที่ก้าวเข้าสู่กันเป็นนักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตแล้วก็จะมีการผลักดันโครงการที่ทรงคุณค่านี้ได้มีการต่อยอดนำประสบการณ์ไปสู่การเติบโตเป็นกำลังสำคัญของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยในอนาคตเจ้าไปติดตามกันที่จังหวัดพะเยาพ่องนะเจ้ามีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเจ้านางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานในพิธี การประชุมหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3จังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมภูกามยาวศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าแล้วก็มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแต่ละคณะของฝ่ายทำงานโดยนะเจ้าในตัวนี้ก็จะมีการวางมาตรการรองรับรอบด้านเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก็มีการประสานงานอำนวยความสะดวกอำนวยการด้านแข่งขันจัดตั้งกองอำนวยการร่วมที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาการทักษาความปลอดภัยของการจราจรโดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์การสาธารณสุขการป้องกันอุบัติเหตุและก็สาธารณภัยจัดเตรียมสถานที่ระบบไฟฟ้าโดยเทศบาลเมืองพะเยาและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour สนามที่3น่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพะเยาและก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของการที่จะได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะเจ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นแล้วก็ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพะเยาตัวเดียวจะจัดขึ้นในวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาก็คือกว้านพะเยานะเจ้าตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้ามาที่ตังจังหวัดแพร่พ่องนะเจ้าก็มีการติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตัวเจ้าที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสารกลางจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ก็จะมีการประชุมแล้วก็เกี่ยวกับสถิตินะเจ้าว่าจังหวัดแพร่นี่เกินสถิติทางถนนจำนวน957เตื้อมีผู้บาดเจ็บ 1,125 รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต65รายเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพบว่าจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น311เตื้อผู้ที่บาดเจ็บลดลง51รายผู้เสียชีวิตลดลง12รายนี่ก็เป็นสถิติของช่วงเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่พบว่า4อำเภอเนี่ยก็คืออำเภอเมืองแต้อำเภอร้องกวางอำเภอรองอำเภอวังชิ้นมีสถิติอุบัติเหตุลดลงขณะที่4อำเภอก็คืออำเภอเด่นชัยอำเภอ2อำเภอสูงเม่นอำเภอหนองม่วงไข่มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะเจ้าตอนนี้ก็ได้มีการกำชับเร่งวิเคราะห์สาเหตุลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันกับชุมชนที่จะมีการสร้างความปลอดภัยในท้องถนนบอกว่าจะเป็นการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนยกระดับความปลอดภัยนะเจ้าปรับปรุงจุดเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุลดลงเลยนะเจ้าทิ้งท้ายอย่างตี้ตางจังหวัดน่านเจ้าปันมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนโดยศึกษาธิการจังหวัดน่านนะเจ้าสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้โดยชุมชนขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตีชีววิถีเฮิร์บเวลเนสโฮเทลบ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมส่งเสริมภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบนิเวศโดยชุมชนก็จะมีการเปิดโอกาสสร้างการเรียนรู้ซึ่งบัจจัยหน้าที่ของสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ประชาชนทุกช่วงวัยก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเติบโตไปด้วยกันซึ่งจังหวัดน่านก็มีต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมความร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ระบบนิเวศเลยนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการผลักดันร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศโดยชุมชนเชื่อมโยงบทบาทแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติจริงแล้วก็ร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่จะสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนตัวนะเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารมาตรการกิจกรรมที่น่าสนใจของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะเจ้าในช่วงถัดไปขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทจริงใหม่นำรายการลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันชาลิสาชมผัวราชสวทอุดรธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะย้อนเวลากลับไปในอดีตณแผ่นดินอุดรธานีถูกย่างพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความห่วงใยที่ไม่เคยซีดจางไปตามกาลเวลาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจและสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอุดรธานีตราบจนทุกวันนี้ติดตามได้จากสารคดีเรื่องภาพเก่าเล่าพระเมตตารอยพระบาทนะอุดรธานีค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดอุดรธานีแผ่นดินแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวอีสานพื้นแผ่นดินแห่งนี้เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงเยี่ยมเยียนประสบกนิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการทุกย่างพระบาทคือความห่วงใยทุกพระราชดำริคือความหวังและทุกภาพแห่งความทรงจำยังคงบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตามาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีประชาชนต่างพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มภาพรอยยิ้มของเด็กๆสีหน้าแห่งความปีติของผู้สูงอายุและเสียงทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระองค์มิได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพบ้านเมืองหากแต่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนทรงรับฟังปัญหาทรงซักถามด้วยความห่วงใยและทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพระเมตตาของพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรแต่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถศิลป์และการทอผ้าทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากผืนผ้าธรรมดากลายเป็นผ้าไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระราชดำริของพระองค์จึงมิใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหากยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีภาพถ่ายเก่าเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของชาวอุดรธานีทุกภาพคือหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณทุกภาพคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเสียสละของพระองค์และทุกภาพคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนภาพเก่าจึงมิใช่เพียงภาพในอดีตหากเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีลมหายใจวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือร่องรอยแห่งพระเมตตาความเจริญของชุมชนความเข้มแข็งของประชาชนและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดล้วนสะท้อนผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพระเมตตามิอาจวัดได้ด้วยการเวลาแม้ภาพบางภาพจะซีดจางแต่ความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวอุดรธานีตราบนานเท่านานภาพเก่าได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนเป็นมรดกแห่งความทรงจำที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันรักษาและส่งต่อเพื่อให้พระราชปณิธานและพระเมตตายังคงส่องแสงนำทางแผ่นดินไทยตลอดไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบกนิกรชาวไทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนโดยมีจุดเริ่มต้นจากความซบเซาจนเกิดเป็นโขนพระราชทานและการส่งเสริมงานหัตถศิลป์เครื่องแต่งกายโขนไปติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจในสารคดีพระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระ

0: และฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

เข้าสู่ช่วงที่3นะคะจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เคยเกือบสูญหายสู่มรดก2มือที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านพระ

0: เมตตาอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ชุบชีวิตงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นอาชีพความหวังและความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการสืบสานที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากสองมือช่างฝีมือพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่งดงามบนเวทีโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามจากสารคดีเรื่องมรดกสองมือสานต่อพระราชปณิธานสร้างงานสร้างชีวิตในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

งานหัตถกรรมไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายงานจักสานเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผาหรืองานปักลวดลายอันวิจิตรทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากความประณีตความอดทนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแขนงเริ่มลดบทบาทลงขณะที่ประชาชนในชนบทจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงโดยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ก่อให้เกิดการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิตงานหัตถกรรมพัฒนาฝีมือยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบการรักษาเอกลักษณ์ของลวดลายพื้นบ้านและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทำให้งานหัตถกรรมไทยยังคงคุณค่าและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการสร้างอาชีพแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงให้ความสำคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพระองค์ทรงตระหนักว่าหากขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าอาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงสนับสนุนให้ช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยยังคงได้รับการสืบสานต่อไปการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่ยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีกด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้ช่วยพลิกชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากผู้ที่เคยขาดโอกาสกลายเป็นช่างฝีมือที่มีรายได้มั่นคงสามารถสร้างอาชีพในบ้านเกิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในปัจจุบันงานหัตถกรรมไทยยังเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ยังร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยการนำผ้าไทยและงานหัตถกรรมมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ได้อย่างสง่างามทุกครั้งที่เราเลือกใช้ผ้าไทยหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชุมชนนอกจากจะเป็นการสนับสนุนรายได้ของผู้ผลิตแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไปงานหัตถกรรมไทยจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของเครื่องใช้หากแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ความรักในบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สิ้นสุด
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยได้สร้างทั้งโอกาสอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายังคงได้รับการสืบสานจากทุกภาคส่วนเพื่อให้งานหัตถกรรมไทยยังคงงดงามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะดิฉันชาลิสาชมภูราชสวทอุดรธานีผู้ดำเนินรายการและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ตะโพนทูลทับประโคน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
8: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาท โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
9: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตภัทริราพรพิญโยสวทนครราชสีมารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
14: ข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีที่95
19: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม้วน
20: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับนาตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าFM Stereo Multiplex 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาออกอากาศนะเจ้าในรัศมีระยะ40กิโลเมตรทางอากาศนะเจ้าก็ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดละปูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แม่ทาป่าซางบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็บางพื้นที่ของตังลี้ตังต้งหัวจ้างนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟัง FM 95ได้ชัดเจนนะเจ้าบางส่วนของตังเชียงใหม่เนาะอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่อ่อนเป็นต้นนะครับสัญญาณ FM 95ได้แน่นอนนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามรายการจากต่างสถานีกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ารับฟังกันกับ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะเจ้านอกจากวิทยุทางคลื่น FM 95โดยตรงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตัวนะเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะไว้ในมือถือของท่านเนาะดาวน์โหลดฟรีนะเจ้าดาวน์โหลดได้ทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะเจ้าโหลดได้ทั้งหมดเลยเนาะก็โหลดแล้วสามารถที่จะเปิดรับฟังสวท.ละปูนสดๆได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็อยากจะฟังสวท.ละปูนในช่วงรายการนี้รายการนี้นะเจ้าติดตามดีเจออยอยู่เนี่ยฟังดีเจออยอยู่อีนะใครฟังดีเจออยออกอากาศรายการนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95ได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะเจ้าสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา NBT Plus นะเจ้า NBT Plus ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าน้อมอ่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้ายังคงย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าระยะนี้ยังคงมีความปนมีความชื้นเนาะซึ่งมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกชุกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้เกือบทุกวันนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้วันถึงวันที่5ที่6เนี่ยพยากรณ์อากาศยังคงคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีปริมาณฝนตกประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th เนาะหรือตรวจสอบสภาพอากาศทางแอปพลิเคชันนะเจ้าหรือทางวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนเขาก็ได้นะเจ้าดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศนี่ก็ย้ำเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95อยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังช่วงนี้สภาพอากาศก็มีฝนตกชุกนะเจ้าเพิ่มหนักขึ้นนะเจ้าเนาะในระยะของเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะเจ้าต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในการที่จะเกิดอุทกภัยนะเจ้าซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดนะเจ้าทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคณะผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดอาสาสมัครมูลนิธินะเจ้าก็มีการประชุมเตรียมการกันในการที่จะเตรียมความพร้อมซักซ้อมรับมือนะเจ้ากับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหากันยานะเจ้าเดือนสิงหาเนี่ยคุณผู้ฟังเพิ่นว่าปริมาณฝนจะนักกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทีนี้พอมาเดือนกันยาตุลาเนี่ยปริมาณฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ก็จะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าในช่วงเดือนพฤศจิกาทีนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะเจ้าก็เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้นักที่สุดนะเจ้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่ภาคเหนือแยะเจียงไฮเจียงไฮซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งใน3อำเภอนะเจ้าแม้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงเนาะก็มีการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะปกป้องเขตเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัยเพชรบูรณ์มีรายงานน้ำป่าจากอำเภอลมเก่ามังกรเจ้าไหลสมทบเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอลมสักเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเซลล์บอร์ดคาสต์ในแน่เจ้าที่ช่วยเฮ้อประชาชนเตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันสถานการณ์เนาะพิษณุโลกแอบปอพอเพื่อนก็ยกตัวอย่างนะเจ้าพิษณุโลกฝนตกหนักนะเจ้าทำให้น้ำเนี่ยในลำน้ำเฟียเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าหน่วยงานระดับพื้นที่แล้วก็ศูนย์ปภเขต9ก็บูรณาการเอาเครื่องจักรกลสาธารณภัยเอาเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหนือแล้วก็เร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีที่เจียงใหม่คุณผู้ฟังแม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ก็มีการวางมาตรการเชิงรุกนะเจ้าป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองยังรัดกุมประกอบกันกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ยังคงรองรับน้ำได้ดีนะเจ้าทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะเจ้าเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่นะเจ้าเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นเตรียมความพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุนี่นะคือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตของเฮานี่ก็เขต10ลำปางนะเจ้าเขต10ลำปางส่วนในพื้นที่ก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนนะเจ้าเตรียมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์เตรียมพร้อมสนับสนุนการเผชิญเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล้วก็เครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พื้นที่เขตเศรษฐกิจและเขตเมืองนายเจ้าก็ฮื้อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่นายเจ้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฮื้อลอกต้อระบายน้ำ
ลดปัญหาการรอการระบายนะสำรองสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เพียงพอและก่อที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกพื้นที่ต้องสื่อสารสร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนนอกจากการแจ้งเตือนผ่านไอ้ข้อความ CB แล้วเนี่ยนะจ๊ะในสื่อสังคมออนไลน์เนาะทุกพื้นที่สื่อสารข่าวสถานการณ์การแจ้งเตือนคือประชาชนต้องรับทราบข่าวผ่านทุกช่องทางหอกระจายข่าววิทยุนะจ๊ะวิทยุชุมชนกลไกของผู้นำหมู่บ้านชุมชนก็ต้องช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนนะจ๊ะขอความร่วมมือประสานมาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนาะสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางกรมประชาสัมพันธ์ตัวนะเจ้าเพื่อสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนะเจ้าให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เตรียมตัวได้ทันท่วงทีเน้นการตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสวทลำปูนนะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะเจ้าน้อที่จะได้สื่อสารข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟังในช่วงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มนะเจ้าปริมาณฝนตกชุกมากขึ้นปริมาณฝนสะสมมากขึ้นนะเจ้าพื้นที่เสี่ยงมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนักขึ้นนะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าจุดไหนพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะเจ้าเขาได้รับข้อความแจ้งเตือนมาเนี่ยเขาก็จะรีบแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ทีนี้ในส่วนของการแจ้งเตือนนี่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังตัวนะเจ้าว่าคือเดี๋ยวนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะมีนักข่าวเนาะเยอะเลยนะเจ้าอาจจะมีการสื่อสารโดยป้อหลวงป้อกำนันหรือว่าคนในชุมชนหรืออาจจะมีการโพสต์ข้อความในแฟนเพจในอย่างต่างๆนะเจ้าเพื่อแจ้งข่าวในการเตือนภัยซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าแต่ทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาคราชการอย่างคู่ขนานกันไปตัวนะเจ้าเพราะว่าบางทีในกรณีของการแจ้งเตือนเนี่ยเนาะภาคของราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันนะเจ้ามาได้เตือนภัยเตือนมันอีนะกับตังปอพอปก็ต้องประสานกับตังชนรับประทานประสานกับท้องที่ท้องถิ่นนะเจ้าประสานงานหลายส่วนประสานงานพนัวควบคู่กับข้อมูลนะเจ้าสถานการณ์จากต้นน้ำเนะเจ้าอย่างปริมาณน้ำที่เชียงใหม่ฝนตกนักถึงแม้ละปูนฝนจะประตกเนะเจ้าแต่ต้นน้ำเริ่มมาละเนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยมันก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันในอีกส่วนหนึ่งนะเจ้าซึ่งถ้าหากรู้ว่าต้นน้ำเนี่ยปริมาณน้ำมันมีนักขึ้นละนะเจ้าตั้งปลายน้ำก็จะเร่งระบายน้ำออกเพื่อมันมีผลกระทบกับประชาชนนักที่สุดเนะเจ้าบางทีพี่น้องประชาชนแจ้งกันในพื้นที่มาแล้วมาแล้วบ่เดี๋ยวนี้จะเป็นจะอีจะอันละเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ท่านก็ต้องรีเช็คข้อมูลกับทางภาคราชการแห่งกรรมเพราะว่าถ้าในภาพใหญ่ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำทั้งเส้นทางน้ำเนี่ยก็ต้องฟังหน่วยงานภาคราชการที่เพิ่นเกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่นได้ประเมินสถานการณ์ออกมานะเจ้าว่าจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะจ๊ะบางทีอาจจะไม่ได้มีผลกระทบด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอปั้นหูว่าต้นน้ำเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อก็จะเร่งที่จะพองถ่ายน้ำจากปลายน้ำเพื่อบ่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจ๊ะเนี่ยหลักการต่างๆเราเนี่ยก็ฝากกันไว้นอกการแจ้งเตือนก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากในพื้นที่จากทุกช่องทางนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารที่ควบคู่กันครับหน่วยงานที่เชื่อถือได้เนาะคือหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่จะมีการสื่อสารข้อความหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์โดยรอบด้านอีกส่วนหนึ่งตัวนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะกลุ่มผู้ฟังเนาะกับช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยเนอร์ครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าพาณิชย์จัดทับสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะเจ้า 1-15 สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Local Low Costนะเจ้าระหว่างวันที่1-15สิงหาคมนะเจ้าเปิ้นลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครอบคลุมทั้งอาหารเครื่องปรุงรสของใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะเจ้าช่วยลดภาระค่าครองชีพต่างๆเนาะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ผลิตและก็ร้านค้าท้องถิ่นนะเจ้าส่งต่อสินค้าที่จำเป็นในราคาพิเศษถึงมือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพี่น้องประชาชนได้สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านเช่นแจมฟ้าเซฟปาจังหวัดละปูนเอ็นะเป็นต้นนะจ๊ะแล้วก็มีที่ไหนแหมหลายที่นะอย่างตังบิ๊กเต้ปทุมนะจ๊ะซูเปอร์ชีฟภูเก็ตเนะเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมรายการกว่า135ราย800สาขาทั่วประเทศของละปูนเฮาคือที่แจ่มฟ้านะเจ้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทละปูนแล้วก็สาขาที่เชียงใหม่ก็มีเนาะเข้าที่แจ่มฟ้าเนอะโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสนะเจ้ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษกันได้1-15สิงหาคมนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านนะเจ้าโดยรายการสินค้าและก็ส่วนลดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แต่ละสาขาตัวนะเจ้าเพราะว่าปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต่างกันห้องเล็กน้อยนะเจ้าส่วนของละปูนเฮาที่ร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ก็คือแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะเจ้าอ่ะก็ถือว่าช่วงนี้รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องนะเจ้าในมิติด้านของค่าครองชีพต่างๆเนาะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็บอกว่าท่านนายกนะเจ้าช่วงนี้เนี่ยอยากจะฮื้อโครงการไทยช่วยไทยพลัสของท่านนายกเนี่ยต่อไปยาวๆเลยได้ไหมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะเจ้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะเจ้าเปิ้ลเผยผลการสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่าอีนะสำรวจเมื่อวันที่16-21กรกฎาคมจากกลุ่มตัวอย่าง 1,850 รายทั่วประเทศย้ำว่าเป็นการสำรวจนะเจ้ากลุ่มตัวอย่างเพียง 1,850 คนทั่วประเทศนะเจ้าทีนี้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการนะแบ่งเป็นผู้ใช้จ่ายร้อยละ 71.35 ร้านค้าผู้ประกอบการ 1.89 แล้วก็เป็นทั้งผู้ใช้จ่ายและร้านค้าโดย 1.5% ขณะที่กลุ่มที่บ่เข้าร่วมโครงการเลยนะเจ้ามีประมาณร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่บอกสาเหตุว่าบ่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ร้อยละ 42 รองลงมาคือบ่สนใจเข้าร่วมร้อยละ 27 แล้วก็รองลงมาลงทะเบียนบ่ตันร้อยละ 24ในมิติของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะเจ้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิ้นประเมินในเชิงบวกด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าโดยในด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยเปิ้นบอกประหยัดได้ถึงร้อยละ 48.92 นะระบุว่าค่อนข้างช่วยได้เลยแหละนะเจ้าแล้วก็ร้อยละ 40.6 ระบุว่าช่วยได้มากที่บอกช่วยได้48นะครับแต่ช่วยได้มากเนี่ยอันนี้40ส่วนด้านการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้นะเจ้าร้อยละ33บอกว่าช่วยได้มากเลยสำหรับฟังร้านค้าและผู้ประกอบการเกี่ยวกับรายได้จากการค้าขายพบว่าร้อยละ42ระบุว่าช่วยได้ดีมากเลยแหละขายของดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็ร้อยละ 39.5 บอกโอ้โหช่วยได้นะเจ้าช่วยได้มากของผู้ประกอบการใน42นะเจ้ารองลงมาโอเคช่วยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มตัวอย่างเนี้ยโอเคให้การตอบรับที่ดีนะเจ้าทีนี้เมื่อสอบถามถึงผลการตัดสินใจ
ต่างการเมืองว่าเฮ้ยแล้วได้โครงการเนี้ยเป็นจะได้ล่ะนะเจ้าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจบ่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลนะเจ้าคุณผู้ฟังประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ33บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจเตื้อว่าจะตัดสินใจจะใดต่อไปอย่างนี้นะในการเลือกตั้งรอบหน้าอย่างนี้เนาะรองลงมาร้อยละ26ก็บอกว่ามีส่วนทำเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะร้อยละ25บอกว่าจะได้ก็บสนับสนุนรัฐบาลอีกก็มีร้อยละ14บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วบอกว่าจะมีหรือบ่มีโครงการต่างๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นประชาชนเนาะว่าส่วนใหญ่ประชาชนก็แยกแยะนะจ๊ะระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการของรัฐกับการตัดสินใจบางอย่างต่างการเมืองนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นข้อมูลเล่าสู่กันฟังเนอะคุณผู้ฟังเนอะในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ติดกันครับดีเจออยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังช่วงนี้มีการจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18เจ้าตั้งหอการค้าจังหวัดลำปูนเปิ้นร่วมกันกับทางจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนนะเจ้าครั้งที่18ประจำปี2569ร่วมกับงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนนะเจ้าปีนี้เนี่ยเปิ้นจัดงานภายใต้ทีมที่ชื่อว่า Exotic Longgan เนาะวันที่1ถึง12สิงหาคมเลยนะเจ้าบริเวณลานเอกชนบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำปูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์โปรโมทเรื่องของลำไยนะเจ้ากระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะเจ้าส่งเสริมการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยในปีนี้นะเจ้าแล้วก็ปีนี้พิเศษเพราะว่าเปิ้นจัดงานครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดลำปูนตัวนะเจ้าเปิ้นก็จะมีการจัดงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญในหลายส่วนในการนะเจ้าจัดพื้นที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสุดยอดลำไยคุณภาพสายพันธุ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของลำปูนนะเจ้ายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ระดับสากลแล้วก็มีกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจต่อยมี business matching คือกับเกษตรกรต่อยนะเจ้ามีกิจกรรมความบันเทิงและก็มหกรรมสาย

กินการแข่งขันสุดยอดนักกินลำไยแห่งปีประลองความเร็วในการกินลำไยสดนะเจ้าชิงเงินรางวัลพิเศษการประกวดธิดาลำไยลำพูนการประกวดหนูน้อยลำไยลำพูนเพื่อค้นหาทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะเจ้ามีโซนเอ็กโซติกอาร์คนะเจ้าเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยการจัดแสดงสัตว์แปลกและก็สัตว์เศรษฐกิจท้องถิ่นที่หาชมได้ยากเหมาะกับกลุ่มครอบครัวกลุ่มเยาวชนเนาะแต่ยังดีเจออยนี่ไก่โซนนี้ถ้าจะมาได้นะเจ้าฮันงูมาได้ใจบดีแต่บางคนได้ชอบนะเจ้าก็เชิญชวนได้เนาะมหกรรมสินค้าและคาราวานความสนุกนะเจ้าการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวร้านค้าดาวดังยอดนิยมจากแอปพลิเคชัน TikTok นะเจ้าเครื่องเล่นสวนสนุกชุดใหญ่แล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศทุกค่ำคืนนะเจ้าอาทิปูพงศิษฐ์คัมภีร์ลาบานูนซิลิฟูมินตราอินทิราอีมังกอขวัญใจจ๊ะอาสยามเอ็มก็จะเป็นต้นเนาะอาจจะกล่าวถึงไม่หมดนะหอการค้าจังหวัดลำพูนนะเจ้าแล้วก็จังหวัดลำพูนเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนนักท่องเที่ยวนะเจ้าไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนผลผลิตลำไยสดผลิตภัณฑ์แปลรูปแล้วก็สินค้าชุมชนนะเจ้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้บริเวณลานเอกชนบ้านแม่สันป่าแดดถนนละปุนดอยตินะเจ้าชมฟรีตลอดงานเจ้าคมูฟังเจ้าไปแอลกันได้เนอะ1ถึง12สิงหาคมนี้เจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้คงได้เวลานำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากระจากลับมาเจอกันใหม่เนาะเป็นประจำกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าทางสวทลปูนจันทร์ถึงศุกร์17ถึง18นาฬิกาก่อนเคารพธงชาตินะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านนะเจ้าเน้อเดี๋ยวไปเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจอมดูแลคุณผู้ฟังในรายการคิดดีเพื่อสังคมเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกมบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากทางสวทกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ตีนไหนนะโทรมาอู้มาคุยกันได้นะครับแต่ตีสวทละปูนี่อากาศเปลี่ยนนะเจ้านี่ฮ้อนะครับช่วงบายๆแรงๆนี่ฝนตกนะครับมูฟังครับนะตามตีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเนาะว่าช่วงมาตี6ถึง9นี่ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตีภาคเหนือของเฮานี่นะครับตาเจ้านี่ดีเจโอมก็แล้วก็ทีมงานสวทลปูนเนาะก็ไปรวมกิจกรรมจิตอาสาตีอ่างเก็บน้ําบันทิเนาะมูฟังครับแล้วก็ฮ้อนนะตาเจ้านี่นะครับแล้วก็พอกลับมาถึงสถานีเนาะประมาณบ่ายนะบ่าย2ใกล้จะบ่าย3นี่ฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนจะนี่พี่น้องประชาชนต้องรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่เจ้านี่เนาะคุณผู้ฟังครับสัก10โมงนี่ที่อ่างเก็บน้ําแม่ทิตําบลบ้านทิอําเภอบ้านทิจังหวัดลำปูนนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ก็มีนายโยธินประสงค์ความดีนายรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีการนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปูนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทินะครับประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประมาณ 200,000 ตัวนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจการเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการสะท้อนนึกเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดลำปูนตีพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนในช่วงเช้าที่ผ่านมา

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับกับอูกันยาวๆหน่อยเนาะฟังครับต่อเจ้านี่กับวันนี้กับบ่ฮู้เป็นวันอียังล่ําเหลือเนาะคุณผู้ฟังคณะตีไปร่วมกิจกรรมต่อเจ้านี่ช่วงเวลาประมาณ 10:00 นนะคุณผู้ฟังตีนนทบุรีนะครับก็หลายท่านก็คงจะรับทราบข่าวนี้แล้วนะครับล่าสุดก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแต่ว่าคณะตีดีเจโอมนะจะนำเรื่องราวนี้มาอู้มาเอิญคุณผู้ฟังนะตัวเลขก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาสรุปย้อนทำลายเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมากันก่อนนะก่อนเสียงจะดังเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะคุณผู้ฟังฮู้ก่อนมันดังขึ้นในบ้านบ้านนอกนั่นก่อนนะครับแล้วก็บ้านเมืองเฮานี่เนาะก็มีเรื่องฮือตกใจได้ทุกวันนะจนบางครั้งนี่คนไทยเฮานี่แทบบ่ฮู้แล้วว่าระวังข่าวร้ายเมื่อวานกับข่าวร้ายวันนี้อันไหนจะตกใจหนักกว่ากันนะครับแต่เหตุที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะในวันนี้7สิงหาคม2569ครับยิ่งข่าวค่อยๆเปิดเผยออกมานะเฮาก็จะหันว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะบ่ได้เริ่มต้นนะบ่ได้เริ่มต้นขึ้นนะเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินผ่านประตูโรงเรียนมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นแล้วครับที่บ้านนะครับเหตุนะภายในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10:00 เจ้า10:00 นผู้ก่อเหตุนะครับมีรายงานว่าเป็นนักเรียนชายชั้นม.3ใช้อาวุธปืนสั้นก่อเหตุภายในโรงเรียนครูต้องรีบนำนักเรียนเข้าห้องล็อกประตูปิดไฟและหมอบกับปืนก่อนที่ตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับและก็เมื่อเวลา 11:30 ทางปภ.นนทบุรีรายงานแหมว่าภายในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยมีผู้เสียชีวิต6รายนะครับอันนี้ก็คือเวลา 11:30 นะครับ6รายได้แก่ครู5คนและผู้ก่อเหตุ1คนมีผู้บาดเจ็บ15คนนะครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2คนอันนี้เหตุในเวลา 11:30 แต่เรื่องยังบ่จบเพียงแต่ว่านะครับภายหลังที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุมีรายงานพบว่าปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านแห่ม2คนแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเนาะทั้ง2เสียชีวิตก่อนตีเด็กจะเดินทางไปก่อเหตุตีโรงเรียนหรือไม่เมื่อนำรายงานผู้เสียชีวิตตีบ้านแห่ม2คนมารวมกับผู้เสียชีวิตในโรงเรียน6คนจึงมีรายงานล่าสุดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพิ่มเป็น8คนอันนี้คือสรุปเมื่อเวลา 11:30 ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับเก้าชีวิตนะในเจ้าวันเดียวนะปู่และย่า2ชีวิตครู5ชีวิตผู้ก่อเหตุ1ชีวิตยังบ่นับผู้บาดเจ็บแหม15คนยังบ่นับพ่อแม่ที่วิ่งตามเสาะหาลูกแหมนะครับยังบ่นับเด็กหลายร้อยคนนะครับซึ่งนะเคยคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังบ่นับบาดแผลซึ่งเฮามองด้วยตาบ่หันและอาจจะติดอยู่ในใจของเด็กบางคนไปแห่มเมินเลยก็มีรายงานนะครับว่าอาวุธปืนนี่ที่ใจก่อเหตุนี่เป็นปืนสั้น 4Z75 Compact นะแล้วก็มีทะเบียนโดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเด็กเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้จะใดรวมถึงสอบสวนที่มาของปืนและแรงจูงใจในการก่อเหตุตรงนี้เองนะครับที่เฮาหันว่าเนาะแล้วก็บ่ควรทำว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรนะครับเฮาก็ต้องถามต่อไปถ้าเกิดเฮาตั้งคำถามในหัวเฮานะนอกจากว่าเฮาคิดแล้วว่าลอนคนนี้เป็นอะไรอย่างนะนะครับเฮาก็ต้องคิดไปตัวว่าปืนของคนใหญ่มาอยู่ในมือละออนได้จะใดนะครับพ่อปืนมีทะเบียนบ่ได้แปลว่าปืนเนี่ยจะเดินเข้าสู่ตู้เก็บของของน้องเขาเองนะครับลูกกระสุนมันบ่จะมีขานะครับและก่อนละออน14 15ปีย่อมบ่ได้มีอาวุธปืนอยู่ในมือขึ้นมาโดยปาฏิหาริย์นะครับถ้าสังคมจะถามหาบทเรียนจากความตาย89ชีวิตครั้งนี้ก็ต้องกล้าถามคำถามที่ใหญ่กว่าว่ากว่าเด็กคนนี้ว่าเขาต้องถามเรื่องครอบครัว
ถามเรื่องโรงเรียนถามเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนถามเรื่องการระบบเฝ้าระวังเด็กตีกำลังมีปัญหาและนะถามถึงคนใหญ่ทั้งหลายว่าคนใหญ่เรานี่เคยมองเห็นสัญญาณอะไรอย่างพองก่อนนะก่อนตีอาศัยเกินแก่นะครับเพราะว่าเราอ่อนคนหนึ่งนะไม่ได้เติบโตขึ้นกลางอากาศนะครับเขาเติบโตในบ้านในบ้านเป็นจะไรเติบโตในโรงเรียนโรงเรียนเป็นจะไรเติบโตในชุมชนชุมชนเป็นจะไรและเติบโตท่ามกลางโลกที่ผู้ใหญ่สร้างเอาไว้แบบไหนนะครับบ้านนะซึ่งควรเป็นสถานที่ละออนต้องกลับไปกินข้าวรับแล้วก็ฟังเสียงคุณปู่คุณย่านะเจ้าวันหนึ่งกลับมีคนตายอยู่ในบ้านท่านนะครับส่วนโรงเรียนซึ่งควรเป็นตีตีเด็กถือหนังสือเข้าไปเรียนกลับมีละออนคนหนึ่งถือปืนเข้าไปแตนนะครับนี่บ่ใจเพียงเรื่องของเด็กคนหนึ่งแล้วก็บ่ควรจบลงง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าเด็กมีปัญหานะถ้าเฮาอู้กันฉะนั้นแล้วเฮาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เฮาจะพลาดคำถามตีสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไปนะครับแล้วบ้านโรงเรียนสังคมที่รอบๆเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรอย่างพองนะครับวันนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว8คนครูที่ไปโรงเรียนเพื่อสอนหนังสือบ่ได้กลับบ้านแล้วนักเรียนที่ออกจากบ้านมาเรียนหนังสือบ่ได้กลับไปหาพ่อแม่หลายท่านอาจจะไปนอนตีโรงพยาบาลนะครับปู่กับย่าซึ่งอยู่บ้านก็บ่ได้เห็นหลานกลับมาแล้วนะครับส่วนเด็กผู้ก่อเหตุก็จบชีวิตลงนะครับในเรื่องนี้บ่มีผู้ชนะเลยแม่แต่คนเดียวมีแต่คนตายและคนเจ็บและคนที่ต้องอยู่ต่อไปพร้อมกับคำถามนะครับที่เขาถามทบทวนไปตะกี้นะคุณผู้ฟังเสียงปืนนัดหนึ่งใจเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่สิ่งที่นำมนุษย์คนหนึ่งไปถึงวันตีเหนียวไก่เนี่ยมาจะใดนะสะสมอย่างเงียบงันมาเป็นเวลานานก่อนะครับถ้าเฮาสนใจเพียงเฉพาะเสียงปืนหลังจากที่มันดังขึ้นแต่เฮาบ่เคยสนใจความเงียบนะที่มันก่อตัวก่อนเสียงปืนตีลั่นไกออกไปวันหนึ่งเฮาอาจจะต้องได้ยินมันแฮมนะครับถ้าเกิดเฮาบ่หักเฮาบ่ฮู้สาเหตุและเฮาก็บ่แก้ไขนะครับก่อนเสียงตีก่อนเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะมันดังในบ้านเฮาก่อนนะครับและบางสิ่งที่น่ากลัวอาจจะบ่ใจเสียงปืนที่คนทั้งประเทศได้หินได้ประสบในวันนี้แต่มันคือสัญญาณบางอย่างติดังมาเหมือนแล้วแต่ผมมีใครได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นบทความดีๆจากสำนักข่าวไทยรัฐเนาะก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ตั้งคำถามกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อู้ได้อู้ยาวอู้ยาวเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักกำหนึ่งนะครับแต่ก็วันนี้เนาะก็เป็นวันอะไรอย่างเอาบ่ฮู้นะช่วงเที่ยงครึ่งตีกาญจนบุรีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแฮมนะเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ่ยกันครับ

ลับมาป้ากันนะครับช่วงที่3ของรายการนะคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาก็เครียดเนาะในเรื่องของเหตุเกิดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์นะหลังจากที่

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธินะพิทักษ์การจนะนะพิทักษ์การเนาะได้เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อการช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนะพหลพลยุหะเสนานะครับนะสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแห่งจำนวน21รายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับขณะนี้อยู่ในความดูแลของคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะเพื่อดูแลสภาพจิตใจและก็รับกวนเด็กๆนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะขออภัยคุณผู้ฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดนะครับเพื่อดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับสวทลปูนก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบอุบัติเหตุในวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกท่านเนี่ยปลอดภัยหายเจ็บไวๆนะขวัญเอ้ยขวัญมาเนอลูกเนอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและคุณครูทุกคนตัวเนอพักฟังเพลงแอมสักคำหนึ่งครับหมูฟังเดี๋ยวครับกลับมาป้ากันจนสุดท้ายของรายการกันครับ

กลับมาป้ากันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่หลายท่านจะหยุดวันเสาร์วันติดนะหลายท่านก็จะเดินทางไปพักผ่อนหลายท่านจะกลับภูมิลำเนาว่าหลายท่านก็จะเข้าไร่เข้าสวนก็วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีครับเพราะว่าช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นี่นะคุณผู้ฟังครับก็ตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะมันก็ว่าภาคเหนือฝนอาจจะเพิ่มขึ้นนะร้อยละ60ถึง80นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลหลายท่านเดินทางไปตังปุ้นไปตังเพะเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีสติบ่ดีประมาทตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางนะพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนนะครับพอเดินทางแล้วปุ๊บก็ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะใส่หมวกกันน็อกก็ได้ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเวลาสัญจรบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ผู้คนขับก็บ่ดีขับรถเร็วเนาะขับรถเร็วเกินกฎหมายตีกำหนดนี่เปิ่นก็บ่ดีเนาะแล้วก็ครับรถขับราก็ต้องมีสติเคารพกฎจราจรบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบบ่ดีฟ้าฝืนนะครับการบังคับใจคดีนี่เข้มข้นนะคุณผู้ฟังครับมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็บ่ดีประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเฮาเผลอกำเดียวของไปพอโทรศัพท์กำเดียวลุดออกเส้นทางเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตคนเฮาได้นะครับสำคัญนะคุณผู้ฟังบ่ดีประมาทบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลท่องเอาไว้ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอะหยังเต่าแล้วบ่ใจความเร็วที่ไปถึงไขครับขับรถเร็วไขกับรถดีนะใครขับรถคล่องใครขับเนี่ยบดีมาแข่งกันบดีมาวัดกันเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะคิดถึงหน้าลูกๆหน้าหลานๆที่อยู่บ้านคิดถึงผู้โดยสารที่มากันมาด้วยกันนะคิดถึงเพื่อนร่วมทางที่เดินทางด้วยกันนะบดีประมาทนะครับบดีขี่รถเร็วนะบดีประมาทตัวเนาะพอซ้ายพอขวาให้ดีสังเกตการให้รอบคอบถ้าปะฝนนะระวังตางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นแถมเป็น2เต่าเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเพิ่มระยะเบรกนะครับถนนมันมืดนะฝนตกนี่นะบดีเหยียบเบรกกระทันหันและบดีขับรถเร็วนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทีมงานสวทลำปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที
2: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมล อุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้มีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
5: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
7: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสมสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
6: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AIซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMFWorld Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
8: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
9: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
8: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMF จะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
11: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพรบ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับและมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับขณะนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิต เดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @ssothai หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมะริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7-9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่7เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณโอเทนพรหมจรรย์นะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณกรศิริพิทักษ์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมสาวไทยนะครับทีมอันดับที่17ของโลกนะครับเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่66ของโลกนะครับเจอกันสนามแรกเนี่ยเราชนะมา3-2เซตครับอันนี้มาสนามที่2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับโค้ชออนกิติพงษ์ราชตะเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัชรพรคงยศทัชชุดออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปาดนะครับแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับพรพันธ์นี่เป็นเซตเตอร์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีอาริซ็อกส์นะครับแล้วก็มีเทียอาริซองนะครับมีเอลิยาโลเร่นะฮะมีทางด้านของมารินีอาเกลิเก้นะครับก็มีอาบ้านนะครับก็มีเมียไอซานโตสนะครับนี่ทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับก็เราชนะไปนะครับนะครับคว้า3แต้มเลยชนะไป3เซตรวดนะครับ25-19นะครับ25-17แล้วก็25-19นะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น9ครั้ง10ครั้งนะนะในรายการนี้เราชนะทุกครั้งครับนะส่วนใหญ่ก็ชนะ3-0ซะเยอะ6ครั้งนะก็คราวนี้ก็ชนะต่อครับ3-0เซตนะครับได้มา3แต้มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะที่แข่งจบไปก็ก่อนหน้านั้นเป็นอินโดนีเซียนะพลิกล็อกเอาชนะเวียดนาม3-2เซตนะครับเป็นชัยชนะนัดแรกของอินโดนีเซียเหนือเวียดนามนะในรอบ7ปีของ CV Cup นะครับชนะ3-2เซตก็ทำไมตอนนี้เนี่ยคะแนนของเราเนี่ยนะก็มี3แต้มอินโดนีเซียมี2แต้มนะแล้วก็เวียดนามมี1แต้มนะครับแล้วก็นัดต่อไปนะครับเราก็จะเจอกับใครเราเจอกับวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เจอกับเวียดนามนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดนะครับก็ไปแต่เนิ่นๆนะสำหรับใครที่ไปชมกันที่ที่เชียงใหม่700ปีนะครับก็13นาฬิกาคู่แรกนะครับให้กำลังใจกับฟิลิปปินส์และเวียดนามที่แข่งกันก่อนนะครับรวมถึงเชียร์สาวไทยในการเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้16นาฬิกา30นาทีช่องวัน31ถ่ายทอดสดทั้ง2คู่นะคุณฟังครับแชมป์รายการนี้เนี่ยมีเงินรางวัลด้วยนะครับนะสำหรับ CV Cup เนี่ยฮะชนะเลิศทีมแชมป์เนี่ยเงินประมาณ 500,000 ประมาณ 500,500 โดยประมาณนะครับรองแชมป์อันดับ1ก็ประมาณ 400,200 นะครับ อันดับที่3ประมาณ 350,000 แล้วก็อันดับที่4เนี่ย 320,000 นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับยังมีอีก2นัดหน้านะได้เชียร์กันนะครับก็เก็บ3แต้มไปแล้วนะครับเรื่องของฟุตซอลครับเมื่อวานนี้เจอกับรัสเซียนะครับเราลุ้นกับรัสเซียชนะจะได้แชมป์เราเพียงแค่เสมอจะได้แชมป์นะครับก็ในการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวานนี้นะครับของเราเจอกับรัสเซียนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคู่ของอัฟกานิสถานนะปิดฉากชนะนิวซีแลนด์มา6-1นะครับแล้วก็พอมาถึงคู่ของไทยนะครับปรากฏว่าเราแพ้ไปนะ1-7นะฮะโอ้โหนะคือรัสเซียเนี่ยเราเขาได้ประตูเร็วนะพอเขาได้ประตูเร็วปั๊บเนี่ยนะเราก็พยายามไล่มาก็ได้นํา 2-0 เราไล่มาเนี่ยจากปานัท 1-2 เขานํา 3-1 4-1 5-1 ครึ่งแรก 5-1 นะครับครึ่งหลังเราก็พยายาม power play นะแต่เจาะรัสเซียไม่ได้แล้วโดนอีก2ลูกเราก็แพ้ไปนะครับแพ้ไป1-7นะฮะก็เมื่อวานนี้นะกองเชียร์ก็เงียบๆหน่อยเจอรัสเซียก็ได้แชมป์เลยนะครับรัสเซียได้แชมป์รองแชมป์ก็คือเวียดนามที่3ไทยนะหล่นมาอยู่ที่3แล้วก็อัฟกานิสถานที่4ที่5คือนิวซีแลนด์นะครับเราไปพลาดนัดที่เจอเวียดนามไงนํา 3-0 แล้วเจอเวียดนามเนี่ยนะมาตีเสมอได้นะครับเมื่อวานนี้พิธีมอบรางวัลนะครับในการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2026นะครับคุณอดิศักดิ์เบญจศรีวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะครับพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุณนฤนันท์
ควณิชนะครับนักประชาสัมพันธ์10ฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ท่านมิสเตอร์เยฟเกนีโทมิคันนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัล นะครับรางวัลอื่นๆเนี่ยอย่างผู้เล่น MVP นะครับก็เป็นอภิวัฒน์จำเจริญจากไทยได้ไปนะครับแล้วก็ปานัท ขออภัยนะครับปานัทกิติพานุวงศ์จากทีมชาติไทยก็คว้าดาวซันโวน5ประตูผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับนะสุราฟคามาเคลิเซจากรัสเซียนะครับแล้วก็แฟร์เพย์เป็นของเวียดนามนะฮะนี่แจ้งให้ทราบคุณผู้ฟังนะฮะไม่เป็นไรนะว่ากันต่อนะครับแพ้คราวนี้เรามีเส้นทางในการแข่งขันกันต่อนะครับจะได้เห็นจุดบกพร่องอะไรต่างๆนะครับนะแก้ไขกันไปนะเราก็เป็นกำลังใจรอเชียร์นะครับในแมตช์ต่อไปของฟุตซอลนะครับหลังจากนี้ฟุตซอลก็จะกลับมาสู่ฟุตซอลลีกนะได้เชียร์กันต่อนะนะครับส่วนฟุตบอลครับวันนี้แถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับฟุตบอลนะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ระหว่างไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกครับวันนี้ทางด้านของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนว่า AFF นะครับจะแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนกองกลางทีมชาติไทยนะครับก็ทางด้านของฮัสซันก็บอกว่าก็มาทักทายนะครับแล้วก็ได้กล่าวก่อนแถลงข่าวได้กล่าวเสียใจต่อนนท์เทพสุรินทร์นนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านนะฮะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของทีมนะฮะได้เตรียมทีมฝึกซ้อมกันมานะทำงานหนักกันมานะครับอาจจะมีการล้าบ้างตั้งแต่กลับมาจากฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เดินทางไกลนะครับก็มีเวลาที่จะพักฟื้นนะครับตอนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยแล้วพรุ่งนี้ในการเจอกับเมียนมานะครับส่วนในเคสเรื่องของใบเหลืองนะครับก็มั่นใจนักเตะทุกคนนะว่าบริหารจัดการเรื่องของการที่มีใบเหลืองอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของมีการบาดเจ็บตอนนี้ก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เจอกับเมียนมานะครับนะฮะก็จะเล่นได้อย่างเต็มที่นะฮะอย่างที่ซ้อมมานะครับนะฮะอย่างที่ซ้อมมามั่นใจจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยๆนะโจทย์ของเราในวันที่เจอกับเมียนมาพรุ่งนี้คือต้องชนะเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนฟุตบอลนะครับมาร่วมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะในการเจอกันนะครับนะในการเจอกับพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะที่เดินทางไปเชียร์ที่ฟิลิปปินส์เดินทางไปเชียร์ที่ลาวด้วยนะครับแล้วก็และจะไปเชียร์กันที่มาเลเซียนะในเกมที่เจอมาเลเซียนะครับก็มีแฟนฟุตบอลมาเชียร์จำนวนมากอยากให้มีมากกว่านี้นะฮะให้เชียร์ให้มากกว่านี้นะครับจะเล่เต็มที่นะครับก็พอแถลงข่าวเสร็จแล้วนะฮะมีชัยพลอีกคนหนึ่งนะชัยพลก็บอกว่าบรรยากาศในทีมก็ดีอยู่นะครับนะเพราะเราชนะมา3นัดรวดนะครับเจอกับเมียนมาเป้าหมายก็คือนะเราจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้นะครับเราจะไม่ประมาทคู่แข่งนะเราเพราะว่าเมียนมาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะพรุ่งนี้อยากให้แฟนฟุตบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะซึ่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จเมียนมาก็ซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยกลับไปซ้อมมาที่ BGTC 3ปทุมธานีนะที่สนามซ้อมนะที่เราเก็บตัวอยู่นะครับวันนี้ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะแอนโทนีแฮสันนะครับแอนโทนีแฮสันก็เก็บรายละเอียดนะครับในการซ้อมนะเก็บรายละเอียดนะที่ใช้ในการเจอกับเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับแล้วก็ลูกตั้งเตะนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเมียนมา8สิงหาคมเวลา 20:00 นสนามราชมังคลากีฬาสถานขอภาวนาฝนอย่าตกนะคุณผู้ฟังนะฝนอย่าตกนะครับแล้วถ้าฝนตกแล้วสนามแฉะไงพอสนามแฉะแล้วฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นบอลโยนเป็นบอลเล่นกับพื้นนะเป็นบอลเล่นกับพื้นนะฟุตบอลสนามเปียกนะคอนโทรลลำบากนะการทำให้การไหลบอลไปข้างหน้าลำบากด้วยนะครับก็ภาวนานะครับแล้วขอกองเชียร์นะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะฮะก็ติดตามได้ทางทูวิชั่นนาวก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026นะครับระดับเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็วันนี้มาถึงรอบ8คู่สุดท้ายผู้ชนะในวันนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีอันนากับมูนานะครับนันทการกับบิณฑภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่มือวางอันดับที่6ของรายการและคู่มือ63ของโลกครับเจอกับญี่ปุ่นครับก็คือฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะนะครับคู่มือ51ของโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าเราชนะไป2-1เกมนะแพ้ไปก่อนในเกมแรก19-21ชนะในเกมที่2 21-15และ21-11ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เจอกับคู่ของเกาหลีครับซองกับปาร์คนะครับซองกับปาร์คคู่ของเกาหลี
ใครติดตามหมัดมวยครับวันนี้วันนะฮะมวยวันกำลังขึ้นชกนะฮะก็เป็นคู่ของอับดุลลานะเจอกับซุปเปอร์เล็กนะของเราจะขึ้นแล้วนะนะครับช่วงนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแต่ต้องเป็นแบบเปอร์วิวคือจ่ายและได้ตังไม่ใช่จ่ายตังและได้ดูนะขออภัยจ่ายตังและได้ดูนะครับคู่ซุปเปอร์เล็กเจอกับอับดุลลานะครับแล้วก็จะมีคู่ของนาบิลกับเสือคิมนะขึ้นชกกันนะครับนี่กองยกแรกนะครับคุณฟังครับเรื่องของจังหวัดกลับมาที่วอลเลย์นิดนึงนะเมื่อวานนี่มีงานเลี้ยงนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะประกาศอัดฉีดนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันอัดฉีด 500,000 บาทให้กับทีมที่เป็นแชมป์นะใน3ที่2นะครับนะเมื่อวานนี้ท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะนายพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณรัตพลนราอดิศรนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะก็เรียกต้อนรับนักวอลเลย์บอลสี่ชาติในอาเซียนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะบอกว่าใครได้แชมป์เนี่ยพรุ่งนี้อัดฉีดนะ500,000 บาทสำหรับทีมที่ได้แชมป์สนามที่2นะฮะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องของกอล์ฟบ้างครับจบอย่างสมบูรณ์นะสนามล่าสุดของกอล์ฟนะฮะการแข่งกอล์ฟสิงห์ NSDF ชลบุรีเรดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทที่สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับวันนี้นะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้นะฮะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเรดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทนะครับ5ถึง7สิงหาคม2569ซึ่งการแข่งรายการนี้2สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนามเทเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแข่งกัน3วัน54หลุมนะครับมีนักกีฬาแข่งขัน112คนนักกอล์ฟอาชีพ92และนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับผมต้องกันว่าวันที่1วันที่2วันที่3ผู้นำหน้าเดิมและหน้าเดิมที่นำมาตลอดได้แชมป์ครับโปรอิมครับพัทระนะพัทรรัตวันนะครับพัทรรัตนวันนะวัย23ปีจากสระแก้วนะครับชายเป็นแชมป์ไทย LPGA ในปี2024จะที่กบิลบุรีนะฮะก็คว้าแชมป์รายการที่2นะเอาชนะคู่ต่อสู้แบบ3วันนำโด่งนำเดี่ยวเลยนะครับสกอร์รวม3วันอันเดอร์พาครับเงินรางวัลสนามนี้ไป 200,000 บาทนะครับที่2นี่มีก็คือโปรไนท์ครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพรองแชมป์ไทย

เอกสุวรรณเลขาธิการคุณพิรวัตรมงคลศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคุณวิพลสรรแม้นชื่นนะครับทางด้านของสนามเทปเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็คุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล นะครับสนามต่อไปกบิลบุรีนะที่โปรอิ่มเคยได้แชมป์นะฮะพัทรรัตน์รัตนวรรณเนี่ยเคยได้แชมป์นะสนามต่อไปสนามที่8นะครับ2-4 กันยายนนะครับนะที่สนามกอล์ฟกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่คือไทย LPGA ทัวร์นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของ Red to the Dream นะนักกีฬาของเรานะไปสู่ในเวทีโลกอีกครั้งอีกคนหนึ่งนะครับนะฮะมาคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับนักบิดดาวรุ่งในโครงการ Honda Red to the Dream นะครับเป็นผลผลิตคนล่าสุดของโครงการ Red to the Dream นะครับที่ไทย Honda หนุนสู่เวทีแข่งขันจูเนียร์ชิงแชมป์โลกในปี2026นะครับในการ Moto3 Junior World Championship และ Red Bull MotoGP Rookie Cup นะก็ผลงานดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด Honda ครับดันไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับไปสัมผัสการแข่งขันชิงแชมป์โลก MotoGP ครั้งแรกนะครับในการแข่งขันสนามแทนนักแข่งจากญี่ปุ่นนะอย่างเซนมิตานินะในรุ่น Moto3 นะในการแข่งขัน MotoGP 2027สนาม12รายการควอต้า LV Grand Prix of Great Britain นะครับที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งจะแข่งขันกันเนี่ย7-9 สิงหาคมนะก็สุดสัปดาห์นี้แหละนะครับจะได้เห็นได้ลุ้นได้เชียร์ไมค์คิวกฤษศักดิ์สิงหพงศ์หลังจากที่ไปโลดแล่นอยู่ในโมโต3 Junior World Championship Red Bull GP Rookie Cup นะก็ได้เห็นนะฮะคราวนี้มาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์ก็จะได้เปิดประสบการณ์ในการแข่งขันรายการแชมป์โลก MotoGP เป็นครั้งแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น Moto3 นะฮะก็จะได้มีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับ Moto3 เนี่ยก้องชัชกรบัวศรีหรือก้องสมเกียรติจันทราเคยผ่านมาแล้วนะคราวนี้ก็ว่ากันต่อนะฮะได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีก3คนนะในค่าย Honda 3หรือ4คนไม่แน่ใจนะไปแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing นะครับเข้าสู่สนามที่4นะครับก็จะแข่งขันกันนะครับสนามที่4นะที่มาเลเซียไม่ใช่มาเลเซียอินโดนีเซียครับที่สนามมันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเกาะลอมบ็อกประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่น 250cc นะครับน้องเฟอร์ปันจารุตกิจวิรุณฉัตรเนี่ยคนนี้ขับ Honda CBR 250RR มาได้12นะฮะทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผลงานนี่เกินหน้าเกินตาอายุนะอายุยังน้อยแต่ผลงานเนี่ยติดท็อป3นะมาขึ้นโพเดียมมาแล้วด้วยนะครับนะลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับส่วนรุ่น 600cc นะครับมิกธนัทลองปลิวนะ CBR 600RR หมายเลข31ครับก็คว้าแชมป์มาต่อเนื่อง3สนามครับอยู่ที่2ของตารางนะขึ้นโพเดียมมาตลอดนะครับแล้วก็มีทีมเมทอย่างไฮเปกดิษฎาธนโชคหมายเลข18นะครับรุ่นใหญ่นะตามเชียร์ชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับรุ่นใหญ่เนี่ยชิปนครินเนี่ยก็ลงแข่งขันด้วยนะรุ่น 1000cc นะฮะทางด้านของซุปเปอร์เล็กโดนอะไรเข้าไปของอับดุลลาร่วงไปแล้วนะขาเจ็บหรือเปล่ากรรมการยุติไปยังเกิดอะไรขึ้นครับต้องดูภาพช้าหน่อยนะฮะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแล้วก็รุ่นใหญ่ชิปนครินนะซึ่งคว้ามาแล้ว2โพเดียมนะอันดับที่3ตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่4ของตารางนะครับในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship สนามที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับ 7-9 สิงหาคมโอ้ช่วงนี้มอเตอร์ไซค์ในสุดสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็น Moto GP Moto 2 Moto 3นะครับแข่งกันที่อังกฤษนะโอ้ผมพยายามไปดูภาพช้านะว่าทางด้านของซุปเปอร์เล็กเจออะไรเข้าไปนะจังหวะบวกแล้วจังหวะที่อับดุลลาเข้าไปต่อยหมัดนะซุปเปอร์เล็กพยายามก้มๆแล้วก็มีสวนมาแล้วก็มีหมัดลำตัวด้วยแล้วก็ล้มลงไปเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็กรรมการก็นับแล้วก็ไม่ลุกเลยนะคือหมัดไม่ได้เข้าหน้าเจ้าตัวบอกว่าขาพลิกอะไรสักอย่างนึงนะฮะแม่ก็เอาเป็นว่าอับดุลลาชนะซุปเปอร์เล็กไปนะฮะยกที่2นะชนะน็อกไปนะฮะเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบว่าชนะด้วยอะไรนะจังหวะอยู่ที่มุมอ่ะครับเข้าไปบวกกันอาจจะจังหวะล้มผิดพลาดนะลุกยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็รอติดตามนะครับนักบิดของไทยใน Honda Racing Thailand นะครับไปแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับ
ส่วนฟุตบอลคาราบาวนะเมื่อวานพูดไปแล้ววันนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคาราบาวเซเว่น

0: เอไซคัพ2026นะครับคาราบาวเซเว่นเอไซคัพ2026นะฮะสนามจากสนามข้างบ้านสนามบ้านเราสู่สนามเวมบี้นะฮะซึ่งการแข่งขันรายการนี้ปรับรูปแบบนะครับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นล้วนๆนะนักกีฬาอาชีพเดินสายไม่ได้แล้วนอกจากไทยลีกมาไม่ได้เป็นนักกีฬาจากบ้านๆเราแบบเราๆนี่แหละครับนะเข้าแข่งขันระบบลีก16สนามฟุตบอลพันธมิตรทั่วประเทศนะฮะหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศพาแชมป์ไปดูคาราบาวครับรอบไฟแนล2026ถึง2027ที่เวมบี้ประเทศอังกฤษนะครับก็เมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวกันในศึกคาราบาวเซเว่นอาไซคัพ2026นะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะเป็นประธานในการแถลงข่าวฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอาไซคัพนะครับที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับมีคุณทางด้านของตัวแทนของสยามสปอร์ตดิจิตอลมีเดียจำกัดนะฮะคุณวักษรโลทองนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล7คนนะคุณพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์นะแล้วก็มีก้องโค้ชได้ด้วยนะอัครเดชยอดจำปานักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงข่าวกันนะครับก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่5แล้วนะสำหรับคาราบาวซึ่งตอกย้ำเรื่องของฟุตบอลนะคาราบาวนะให้เยาวชนนะประชาชนที่ชื่นชอบเรื่องฟุตบอลนะฮะได้เข้ามาแข่งขันเตะฟุตบอลกันนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์นะฮะก็ได้แชมป์ใครได้แชมป์ก็นู่นแล้วไปดูคาราบาวครับรอบชิงนะครับที่เวมบลีย์ลอนดอนประเทศอังกฤษนะมูลค่ารางวัลถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะก็มีการปรับรูปแบบการแข่งขันนะครับมีสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศนะครับสนามละ12ทีมรวมแล้ว192ทีมนะเปิดโอกาสให้คนเล่นฟุตบอลจากภูมิภาคนะมาเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับแล้วก็หาแชมป์นะฮะหาแชมป์นะแล้วก็คาราบาวเขาสับสนนะฮะนะเลือกสนามที่มีมาตรฐานนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยตัวแทนสนามรอบชิงที่ภูเก็ตนะเจ้าของสนามก็ได้ไปชมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยนะนะคราวนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับนอกจากจะได้ดูฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงนะฮะทีมแชมป์ก็ได้เงินรางวัล นะครับเงินรางวัล นะฮะเหรียญรางวัลสวยงามนะติดต่อได้นะการจะกรุงราชการสมัครตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับ7สิงหาคมนะฮะก็สมัครกันนะครับจะมีการขันในรอบคัดเลือกนะ31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะก่อนเข้าถึงรอบชิงในระดับประเทศ10มกราคมปีหน้านะครับสนใจสมัครติดตามการกรุงกติกาได้ทาง Facebook ของคาราบาวสปอร์ตนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของคาราบาว .co.th นะครับติดตามกันได้นะเรื่องของฟุตบอลนะครับไปที่จักรยานนะครับการขันจักรยานประเภทสนุนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งการแข่งวันนี้เป็นการแข่งประเภททรัมไทรอัลนะครับที่ลานสุริชนได้รับเกียรติจากคุณวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการรองผู้ว่าการนะครับผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับคุณสุนีบุษพันธ์นะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีนะครับซึ่งผลการแข่งขันในประเภททรัมไทรอัลนะครับประชาชนหญิงแชมป์เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับ170คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับที่2ก็ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ10เอกหญิงเพชรดารินสมราชนะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่3กมลดาขาวปลอดนะฮะจากนักบอลทีมชาติไทยเช่นเดียวกันจากคอมคอมนะครับ1 2 3ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็พิทยาพรเสตันนะครับนอกจากได้แชมป์แล้วก็ครองถ้วยพระราชทานนะครับเธอได้2ดับเบิ้ลแชมป์นะครับนะและในรุ่น23ปีเธอก็ได้ด้วยนะฮะเธอได้ที่1ในรุ่น23ปีนะครับแล้วก็ครองแชมป์ประเทศไทยนะครองถ้วยพระราชทานส่วนในรุ่นประชาชนชายนะครับนะสนามนี้นะระยะทาง27กิโลนะครับสนามนี้เนี่ยพีรพลชาวเชียงขวางครับมาตูมครับนักปั่นทีมชาติไทยวัย40กว่ายังคว้าแชมป์นะฮะจากทีมคอมคอมนะครับคว้าแชมป์ที่2เนี่ย10เอกธนาคารชยาสมบัตินะครับนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพีรพลเนี่ยจากกองทัพอากาศคอมคอมนะครับแล้วก็ที่3เนี่ยเป็น10ตำรวจตรีนะครับสิบตรีพีรพลลาดเงินนะฮะสิบตรีพีรพลลาดเงินจากรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของพีรพลลาดเงินนะครับของถ้วยพระราชทานด้วยนะฮะเรื่องของประเภทชามเทอร์เอลนะฮะยกให้เบอร์หนึ่งครับตอนนี้พีรพลลาดเงินเขาเก่งจริงๆนะครับในทีมชาติไทยเนี่ยทำหน้าที่หัวลากทีมชาติไทยด้วยความเร็วคงที่นะครับลากซะแบบนะเกาะ ไปเกาะไม่ให้คู่ต่อสู้หนีนะครับนะพิรพลลาดเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเขานะตัวบอกขอบายบายก่อนนะเก่งเรื่องของถนนนะฮะของพิรพลลาดเงินในประเภทโอแข่งแบบไทม์ไทรอัลนะครับส่วนเสือภูเขาครับวันนี้ก็มีเสือภูเขาเหมือนกันนะฮะดาวฮิลนะแข่งกันที่ภายในเขื่อนภูมิพลนะครับประชาชนหญิงนะครับคนเดียวเลยจำชื่อไว้นะคนนี้นะครับไม่มีใครสู้เธอได้เลยนะฮะน้องเพชรครับวิภาวีดีคาบาเลสครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะฮะจากกองทัพอากาศคอมครับคว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะเธอนี่สุดยอดจริงๆนะฮะหาใครมาสู้กับเธอยากจริงๆในอาเซียนนะครับนะสู้ก็เธอไม่ได้เธอระดับเอเชียครับน้องเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนประชาชนชายนะครับเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะครับก็คว้าแชมป์นะของถ้วยพระราชทานนี่ก็ได้แชมป์ทุกสนามเหมือนกันคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งในประเภทเสือภูเขาดาวฮิลนะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่วิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนนักกีฬาชายก็คือเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก็คือได้รางวัลเกียรติยศเสรีไตรรัตน์นะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิงก็คือเมตานินเพชรนะครับมารดาและผู้ฝึกสอนของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่มนตรีบุญเสน่ห์ครับบิดาและผู้ฝึกสอนของเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะก็วันที่วันเสาร์นะก็จะมีการแข่งประเภทจักรยานเสือภูเขาและครอสคันทรีนะครับเสือภูเขาแข่งภายในเขื่อนภูมิพลนะแล้วก็จะมีเรื่องของครอสคันทรีนะติดตามกันรวมถึงในช่วงบ่ายก็จะมีไบค์ฟอร์ไลท์ TCA Clean Cycling นะครับเป็นการร่วมมือกันของสสส.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดตากแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะพรุ่งนี้นะก็ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนีบุษพันธ์นะครับจะเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับท่านจะร่วมนะร่วมปล่อยตัวแล้วก็ร่วมในขบวนของจักรยานนะไบค์ฟอร์ไลท์ด้วยนะครับนะพรุ่งนี้นะครับส่วนในค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนเรื่องของยกน้ำหนักนะครับนะทีมยกน้ำหนักทั้งยุวชนและเยาวชนไทยนะลงแข่งขันรายการแรกวันนี้แล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะทีมชุด2ของเราก็เดินทางไปสมทบนะครับไปสมทบกับชุดแรกที่ไปแล้วนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะซึ่งธนโดมรักจันนะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมเนี่ยนะจะลงแข่งขันของเราวันนี้นะ18นาฬิกานะครับมีคินแอนเจิร์กแล้วก็สแน็คหนักรวมนะรอเชียร์กันนะครับส่วนคนที่ตามไปสมทบนะวันนี้ก็ชุดใหญ่ของเรานะฮะมาว่าเป็นรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะมีณัฐวิทย์งามวิไล65กิโลนะมีวิชยาปทุมตานะ70กิโลนะฮะณัฐวุฒิพวงบุปผา75กิโลณัฐนิชาการาเกต69กิโลแล้วพานุเดชปานกฎนะก้องล่าพรมดวงดีนะนี่ก็รุ่นใหญ่ๆกันเลยที่ไปแข่งขันกันรอเชียร์แล้วกันนะฮะรอเชียร์ทีมยกน้ำหนักของเรานะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐธนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยะจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสินพีระศรีจะแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจะแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกผมมาศการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออร์เคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทั้งนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพ ร่ำเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวง DE ที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง 4 ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูธบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.80 บาทเป็น4 บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่า กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้จึงตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-525-7245
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โอดูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25และ15-25สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง Monomax ศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันทินันเผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัศน์สุราฤทธิ์โยธิน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญ นักตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริภัทรสอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

างของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังนึงแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวตั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซูนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอกสองเริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้
เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นน่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จ

แค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายคอร์รัปชันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักๆนึงที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้

ยุคเนี่ยมันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินล่ะครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างเดี๋ยวเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถามก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
16: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุการณ์ยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
19: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมกันบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชวนันท์มาลีรายงาน
13: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการ ดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองสีคำกันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บทบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตแต่ยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับ

เวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกนี้ก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลแล้วก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ
การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือก

หนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆเขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกาครับอานนท์นันตะสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
13: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดีอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 890
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากทางสวทกรมประชาสัมพันธ์นะ FM 95 MHz นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ตีนไหนนะโทรมาอู้มาคุยกันได้นะครับแต่ตีสวทละปูนี่อากาศเปลี่ยนนะเจ้านี่ฮ้อนะครับช่วงบายๆแรงๆนี่ฝนตกนะครับมูฟังครับนะตามตีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเนาะว่าช่วงมาที่6ถึง9นี่ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตีภาคเหนือของเฮานี่นะครับแต่เจ้านี่ดีเจโอมก็แล้วก็ทีมงานสวทละปูนเนาะก็ไปรวมกิจกรรมจิตอาสาตีอ่างเก็บน้ำบันทิเนาะมูฟังครับแล้วก็ฮ้อนนะเจ้านี่นะครับแล้วก็พอกลับมาถึงสถานีเนาะประมาณบ่ายนะบ่ายสองใกล้บ่ายสามนี่ฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนจะนี่พี่น้องประชาชนต้องรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่เจ้านี่เนาะคุณผู้ฟังครับสัก10โมงในตีอ่างเก็บน้ำแม่ทิตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำปูนนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ก็มีนายโยธินประสงค์ความดีนายรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการพลเรือนทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีการนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปูนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทุกภาคส่วนรวมการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทินะครับประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประมาณ 200,000 ตัวนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจการเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการสะท้อนนึกเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดลำปูนตีพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปก็เป็นแฮมหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนในช่วงเช้าที่ผ่านมา

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับกับอู้กันยาวๆหน่อยเนาะคุณฟังครับแต่เจ้านี่กับวันนี้กับบ่ฮู้ว่าเป็นวันอะหยังล่ําเลือเนาะคุณผู้ฟังคณะตีไปร่วมกิจกรรมแต่เจ้านี่ช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคุณผู้ฟังตีนนทบุรีนะครับก็หลายท่านก็คงจะรับทราบข่าวนี้แล้วนะครับล่าสุดก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแต่ว่าคณะตีดีเจโอมนะจะนำเรื่องราวนี้มาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังนะตัวเลขก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาสรุปย้อนทำลายเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมากันก่อนนะก่อนเสียงจะดังเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะคุณผู้ฟังฮู้ก่อนมันดังขึ้นในบ้านบ้านนอกนั่นก่อนนะครับแล้วก็บ้านเมืองเฮานี่เนาะก็มีเรื่องฮือตกใจได้ทุกวันนะจนบางครั้งนี่คนไทยเฮานี่แทบบ่ฮู้แล้วว่าระหว่างข่าวร้ายเมื่อวานกับข่าวร้ายวันนี้อันไหนจะตกใจหนักกว่ากันนะครับแต่เหตุตีโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะในวันนี้7สิงหาคม2569ครับยิ่งข่าวค่อยๆเปิดเผยออกมานะเฮาก็จะหันว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะบ่ได้เริ่มต้นนะบ่ได้เริ่มต้นขึ้นนะเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินผ่านประตูโรงเรียนมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นแล้วครับที่บ้านนะครับเหตุนะภายในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10โมงเจ้า10นาฬิกาผู้ก่อเหตุนะครับมีรายงานว่าเป็นนักเรียนชายชั้นม.3ใช้อาวุธปืนสั้นก่อเหตุภายในโรงเรียนครูต้องรีบนำนักเรียนเข้าห้องล็อกประตูปิดไฟและหมอบกับปืนก่อนที่ตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับและก็เมื่อเวลา 11:30 น.ทางปภ.นนทบุรีรายงานแหมว่าภายในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเนี่ยมีผู้เสียชีวิต6รายนะครับอันนี้ก็คือเวลา 11:30 น.นะครับ6รายได้แก่ครู5คนและผู้ก่อเหตุ1คนมีผู้บาดเจ็บ15คนนะครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2คนอันนี้เหตุในเวลา 11:30 น.แต่เรื่องยังบ่จบเพียงแต่ว่านะครับภายหลังที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุมีรายงานพบว่าปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านแหม2คนแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเนาะทั้งสองเสียชีวิตก่อนตีเด็กจะเดินทางไปก่อเหตุตีโรงเรียนหรือไม่เมื่อนำรายงานผู้เสียชีวิตตีบ้านแหม2คนมารวมกับผู้เสียชีวิตในโรงเรียน6คนจึงมีรายงานล่าสุดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยเพิ่มเป็น8คนอันนี้คือสรุปเมื่อเวลา 11:30 น.ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบรายละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับเก้าชีวิตนะในเจ้าวันเดียวนะปู่และย่า2ชีวิตครู5ชีวิตผู้ก่อเหตุ1ชีวิตยังบ่นับผู้บาดเจ็บแหม15คนยังบ่นับพ่อแม่ที่วิ่งตามเสาะหาลูกแหมนะครับยังบ่นับเด็กหลายร้อยคนนะครับซึ่งนะเกิดคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังบ่นับบาดแผลซึ่งเฮามองด้วยตาบ่หันและอาจจะติดอยู่ในใจของเด็กบางคนไปแหมเมินเลยก็มีรายงานนะครับว่าอาวุธปืนนี่ที่ใจก่อเหตุนี่เป็นปืนสั้น 4Z75 Compact นะแล้วก็มีทะเบียนโดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเด็กเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้จะใดรวมถึงสอบสวนที่มาของปืนและแรงจูงใจในการก่อเหตุตรงนี้เองนะครับที่เขาหันว่าเนาะแล้วก็บอกควรทำว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรนะครับเขาก็ต้องถามต่อไปถ้าเกิดเขาตั้งคำถามในหัวเขานะนอกจากว่าเขาคิดแล้วว่าลอนคนนี้เป็นอะไรอย่างนะนะครับเขาก็ต้องคิดไปตัวว่าปืนของคนใหญ่มาอยู่ในมือละออนได้จะใดนะครับพ่อปืนมีทะเบียนบ่ได้แปลว่าปืนเนี่ยจะเดินเข้าสู่ตู้เก็บของของน้องเขาเองนะครับลูกกระสุนมันบ่จะมีขานะครับและก่อนละออน14-15ปีย่อมบ่ได้มีอาวุธปืนอยู่ในมือขึ้นมาโดยปฏิหารนะครับถ้าสังคมจะถามหาบทเรียนจากความตาย89ชีวิตครั้งนี้ก็ต้องกล้าถามคำถามตีใหญ่กว่าว่าเด็กคนนี้ว่าเราต้องถามเรื่องครอบครัว
ถามเรื่องโรงเรียนถามเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนถามเรื่องการระบบเฝ้าระวังเด็กตีกำลังมีปัญหาและนะถามถึงคนใหญ่ทั้งหลายว่าคนใหญ่เรานี่เคยมองเห็นสัญญาณอันอย่างพองก่อนะก่อนตีอาศัยเกินแก่นะครับเพราะว่าละอ่อนคนหนึ่งนะบ่ได้เติบโตขึ้นกลางอากาศนะครับเขาเติบโตในบ้านในบ้านเป็นจะไดเติบโตในโรงเรียนโรงเรียนเป็นจะไดเติบโตในชุมชนชุมชนเป็นจะไดและเติบโตท่ามกลางโลกที่ผู้ใหญ่สร้างเอาไว้แบบไหนนะครับบ้านนะซึ่งควรเป็นสถานที่ละอ่อนต้องกลับไปกินข้าวรับแล้วก็ฟังเสียงคุณปู่คุณย่าเจ้าวันหนึ่งกับมีคนตายอยู่ในบ้านท่านนะครับส่วนโรงเรียนซึ่งควรเป็นตีตีเด็กถือหนังสือเข้าไปเรียนกับมีละอ่อนคนหนึ่งถือปืนเข้าไปแตนนะครับนี่บ่ใจเพียงเรื่องของเด็กคนหนึ่งแล้วก็บ่ควรจบลงง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าเด็กมีปัญหานะถ้าเฮาอู้กันฉะนั้นแล้วเฮาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เฮาจะพลาดคำถามตีสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไปนะครับแล้วบ้านโรงเรียนสังคมที่รอบๆเด็กคนนี้มีปัญหาอันยังพองนะครับวันนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว8คนครูที่ไปโรงเรียนเพื่อสอนหนังสือบ่ได้กลับบ้านแล้วนักเรียนที่ออกจากบ้านมาเรียนหนังสือบ่ได้กลับไปหาพ่อแม่หลายท่านอาจจะไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับปู่กับย่าซึ่งอยู่บ้านก็บ่ได้เห็นหลานกลับมาแล้วนะครับส่วนเด็กผู้ก่อเหตุก็จบชีวิตลงนะครับในเรื่องนี้บ่มีผู้ชนะเลยแม่แต่คนเดียวมีแต่คนตายและคนเจ็บและคนที่ต้องอยู่ต่อไปพร้อมกับคำถามนะครับที่เขาถามทบทวนไปตะกี้นะคุณผู้ฟังเสียงปืนนัดหนึ่งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่สิ่งที่นำมนุษย์คนหนึ่งไปถึงวันตีเหนียวไก่เนี่ยมาจะใดนะสะสมอย่างเงียบงันมาเป็นเวลานานก่อนะครับถ้าเขาสนใจเพียงเฉพาะเสียงปืนหลังจากที่มันดังขึ้นแต่เขาบอกเคยสนใจความเงียบนะที่มันก่อตัวก่อนเสียงปืนตีลั่นไก่ออกไปวันหนึ่งเขาอาจจะต้องได้ยินมันแฮมนะครับถ้าเกิดเขาบ่หักเขาบ่ฮู้สาเหตุและเขาก็บ่แก้ไขนะครับก่อนเสียงตีก่อนเสียงปืนจะดังในโรงเรียนนะมันดังในบ้านเหี้ยก่อนนะครับและบางสิ่งที่น่ากลัวอาจจะบ่ใจเสียงปืนที่คนทั้งประเทศได้ยินได้ประสบในวันนี้แต่มันคือสัญญาณบางอย่างตีดังมาเหมือนแล้วแต่บ่มีใครได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นบทความดีๆจากสำนักข่าวไทยรัฐเนาะก็นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ตั้งคำถามกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อู้ได้อู้ยาวอู้ยาวเนาะเดี๋ยวเฮาพักกันสักกำหนึ่งนะครับแต่ก็วันนี้เนาะก็เป็นวันอันยังเอาบ่ฮู้นะช่วงเที่ยงครึ่งตีกาญจนบุรีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแฮมนะเดี๋ยวเฮามาอู้มาเอ่ยกันครับ

กลับมาป้ากันนะครับช่วงที่3ของรายการนะคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาก็เครียดเนาะในเรื่องของเหตุเกิดที่โรงเรียนเทพศิรินนนท์นะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นนทบุรีนะช่วง10โมงเจ้านะครับวันนี้นะเที่ยงครึ่งก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยพุ่งชนศูนย์วัฒนาเล็กๆจังหวัดกาญจนบุรีนะส่งผลเนื้อละอ่อนน้อยนะครับได้รับบาดเจ็บ13รายวันนี้7สิงหาคมเที่ยงกึ่งก็เกิดนะครับอุบัติเหตุรถยนต์หนังส่วนบุคคลพุ่งชนอาคารเรียนนะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเนินพระงามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนกำลังเตรียมตัวพักผ่อนในช่วงกลางวันส่งผลให้มีเด็กน้อยนะได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน13รายนะครับภายหลังการรับแจ้งเหตุเนาะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธินะพิทักษ์การชนะนะพิทักษ์การเนาะได้เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือและนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนะพหลพลยุหเสนานะครับนะสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแห่งจำนวน21รายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับขณะนี้อยู่ในความดูแลของคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะเพื่อดูแลสภาพจิตใจและก็รับกวนเด็กๆนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะขออภัยคุณผู้ฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดนะครับเพื่อดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับสวทลปูนก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบอุบัติเหตุในวันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกท่านเนี่ยปลอดภัยหายเจ็บไวๆนะขวัญเอ้ยขวัญมาเนอะลูกเนอะ

กลับมาป้ากันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่หลายท่านจะหยุดวันเสาร์วันติดนะหลายท่านก็จะเดินทางไปพักผ่อนหลายท่านจะกลับภูมิลำเนาว่าหลายท่านก็จะเข้าไร่เข้าสวนก็วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีครับเพราะว่าช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นี่นะคุณผู้ฟังครับก็ตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะมันก็ว่าภาคเหนือฝนอาจจะเพิ่มขึ้นนะร้อยละ60ถึง80นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลหลายท่านเดินทางไปตังปุ้นไปตังเพเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีสติบ่ดีประมาทตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางนะพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนนะครับพอเดินทางแล้วปุ๊บก็ขอให้ขาดเข็มขัดนิรภัยนะใส่หมวกกันน็อกก็ได้ถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเวลาสัญจรบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ผู้คนขับก็บ่ดีครับรถเร็วเนาะครับรถเร็วเกินกฎหมายตีกำหนดนี่เปิ้นก็บ่ดีเนาะแล้วก็ครับรถขับราก็ต้องมีสติเคารพกฎจราจรบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบบ่ดีฟ้าฝืนนะครับการบังคับใจคดีนี่เข้มข้นนะคุณผู้ฟังครับมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็บ่ดีประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเขาเผลอกำเดียวไปพอโทรศัพท์กำเดียวหลุดออกเส้นทางเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตคนเฮาได้นะครับสำคัญนะคุณผู้ฟังบ่ดีประมาทบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลท่องเอาไว้ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีอะไรอย่างเต่าแล้วบ่ใช่ความเร็วที่ไปถึงใครขับรถเร็วใครขับรถดีนะใครขับรถคล่องใครขับเนี่ยบดีมาแข่งกันบดีมาวัดกันเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะคิดถึงหน้าลูกๆหน้าหลานๆที่อยู่บ้านคิดถึงผู้โดยสารที่มากันมาด้วยกันนะคิดถึงเพื่อนร่วมทางที่เดินทางด้วยกันนะบดีประมาทนะครับบดีขี่รถเร็วนะบดีประมาทตัวเนาะพอซ้ายพอขวาให้ดีสังเกตการให้รอบขอบถ้าปะฝนนะระวังตางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นแถมเป็น2เต่าเป็นระยะห่างจากรถกันหน้าเพิ่มระยะเบรกนะครับถนนมันมืดนะฝนตกนี่นะบดีเหยียบเบรกกระทันหันและบดีขับรถเร็วนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากทีมงานสวทลำปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคติธรรมคำพังเพยสอดคล้องต้องกันกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผึ้งพึ่งนั้นภาษากำเมืองเฮาฮ้องว่าพึ่งภาษาไทยกลางว่าพึ่งพึ่งกับพึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวก็บ่ใหญ่ตัวน้อยเดียวมีปีกแค่น้อยหนึ่งแต่ว่าพึ่งนั้นอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีนางพญาพึ่งมีพึ่งงานมีพึ่งรังคอยทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอยู่ตามที่ได้รับมอบหมายกันนั้นที่สำคัญก็คือมีพึ่งงานที่ออกไปหาอาหารจากที่ต่างๆจากไก่สอนดอกไม้จากดอกบะลำไยจากดอกหญ้าเมืองไวจากดอกชนิดต่างๆนานาที่มันมีเกสรมีน้ำหวานอยู่บางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าดอกหญ้าเมืองไวดอกบะลำไยเนี่ยเขานึกมาถึงว่ามันจะมีน้ำเกสรของมันแต่ว่าเพิ่งสามารถค้นพบแล้วก็ดูดเอามาสะสมเอามาหอมกัน เก็บไว้ในรังของมันที่พึ่งต้องเอามาเก็บเอามาห้อมไว้นั่นก็เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันบ่ได้บานทุกฤดูกาลบางฤดูกาลก็บานบางฤดูกาลนั้นมันก็แล้งบ่มีดอกไม้บานคนไทยบอกว่าน้ำผึ้งหวานนั่นหวานเดือน5ต่อกับเดือน7บ้านเฮาก็คือช่วงเดือนเมษายนนั่นน่ะเพราะว่าผึ้งเซาะว่าหากินมาตลอดปีหลังจากนั้นมาเมื่อบ่มีดอกไม้บานแล้วผึ้งก็จะอาศัยไก่สอนน้ำผึ้งน่ะกินทีละน้อยทีละน้อยแต่มนุษย์คนเฮาก็ฉลาดกว่าผึ้งปากันไปตีผึ้งปากันไปห่มเอาผึ้งตัดเอาผึ้งมาอาตมาภาพเคยหันใน YouTube บางคนนั้นบ่ต้องใส่หน้ากากบางคนบ่ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือโอ้ขึ้นไปเอาผึ้งแบบชนิดที่ว่าผึ้งบ่ต่อยเลยอ่ะไปแบบตัวเปล่าๆนุ่งเสื้อนุ่งผ้าตามปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้นอกเหนือจากผึ้งไปแล้วเนี่ยคนยังบ่กลัวนะมีการเลี้ยงต่อข่ายแฮมกำญาติโยมทั้งหลายพอต่อนี่หางต่อมันเอาลูกมันตัวน้อยๆตัวขาวๆเนี่ยเอามาขายได้เงินดีได้ราคาดีเพิ่นว่าอย่างนั้นผึ้งนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวในตนหลายอย่างดังที่เพิ่นกล่าวว่า 1. ขยันหากิน 2. ไม่บินสูงนัก 3. รักความสะอาด 4. ฉลาดที่จะสะสม 5. นิยมความสามัคคีเพิ่งมีคุณธรรมอยู่ตังมดตังปวง5อย่างเนี่ยญาติโยมเปิ้นบอกว่า1มันขยันหากินแบ่งหน้าที่กันไปซ้อว่าหากินดังเตี้ยตมาภาพว่ามานั้นละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ว่าคนเฮาจะเป็นเศรษฐีได้เพราะขยันหากินมีธรรมะอยู่ข้อ1เรียกกันว่าอารักขะสัมปทาการขยันมั่นเพียรเสาะว่าหากินเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นผึ้งยังมีความรู้สึกว่าประมาณตัวเองบ่บินต่ำเกินไปบ่บินสูงเกินไปคือไม่บินสูงนักบินเอาหมอกพอให้พอดีหมอกกำลังตัวเก่าบินไปถึงรังผึ้งไปแปลงอยู่บนต้นไม้ก็บ่พอใหญ่บ่พอโตสักเท่าใดบ่พอสูงสักเท่าใดเอาหมอกพอให้พอดีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคือคนเฮานั้นมีมัชฌิมปฏิปทาคือคือเดินทางสายกลางรักษาความพอดีพอดีไว้ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาหมอกพอให้พอดีเป็นมัชฌิมปฏิปทารักความสะอาดตัวผึ้งนี่ก็รักความสะอาดคือผึ้งมันไปบินไปเกาะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าก่อนที่ผึ้งจะเข้าในรังนั้นนักกีตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของผึ้งนั้นเปิ้นปากันส่องกล้องดูผึ้งนั้นก่อนจะเข้ารังจะต้องคายน้ำลายออกมาเพื่อล้างเท้าตัวเองเหี่ยก่อนเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าเอาเชื้อโรคเข้าไปปะเปื้อนในรังนั้นก็จะทำให้น้ำหวานนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานที่มันบูดมันเน่าไปใจบดายเพราะฉะนั้นผึ้งกลัวการติดเชื้อมากมนุษย์คนเราก็ต้องมีความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขและทีนี้ก็ฉลาดที่จะสะสมพึ่งสะสมน้ำหวานไว้ทีละน้อยทีละน้อยเอาไว้กินได้ตลอดปีมนุษย์คนเราจะเป็นเศรษฐีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีอารักขะสัมปทาคือต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองซ่อมมาหาได้นั้นเก็บเอาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างใจจ่ายเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันใดจะเอาไปใช้ต่างใดต่างใดก็ต้องเข้าใจในวิธีการนี้เหี้ยก่อนอันนี้เรียกกันว่าฉลาดที่จะสะสมทีนี้ต่อมาก็นิยมความสามัคคีพึ่งนั้นก็จะทำงานด้วยความสามัคคีต่อสู้ศัตรูด้วยความสามัคคีแม้ว่าพ่ายแพ้แล้วก็จะต้องไปสร้างรังใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความสามัคคีบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันในตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนั้นก่อให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้น มนุษย์คนเฮานั้นมีความรู้มีความสามารถมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างที่อาตมาภาพว่าเนี่ยในเรื่องคุณธรรมของผึ้งขยันหากินไม่บินสูงนักรักความสะอาดฉลาดที่จะสะสมและนิยมความสามัคคีเฮาก็เอามาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงความสามารถของเฮาออกมาให้เป็นที่ปรากฏมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเฮาอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเต่ากับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคนยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบส์เขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้นมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเขาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก็คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมถอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เปิ้นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเฮาเป็นได้มากกว่าที่เฮาเป็นอยู่และเฮาจะทำอย่างใดที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเฮาจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เฮาตั้งใจไว้ถ้าเฮาบ่ได้ตั้งเป้าหมายอันหยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันบ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับห่างเสือเรือเฮือตรงกับทิศทางเฮือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังบ่พอเตื้อก่อนอื่นเฮาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเฮาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเฮาคืออะหยังและสิ่งที่เฮาต้องการจริงๆนั้นคืออะหยังแนวทางที่2มองให้ทะลุพรุโพร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเฮาจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เฮาอยากได้และเฮาจะได้อันอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเฮาต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เฮามองทะลุไปถึงคือเฮาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนักขึ้น ร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเขาเพราะว่าเขามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเฮาจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบักคลุมเครือยกตัวอย่างว่าเฮาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเฮาจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงแต่อีกก็อาจจะคลุมเครือไปเฮาต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเฮาจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดภาคร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นให้หมู่เฮาลองลับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเฮาไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปให้ทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะตอยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเขาจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตอยมาเสมอพอเราเขียนเป้าหมายของตัวเราเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เรามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนให้เราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เขวเป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเราได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออันหยังและเราต้องการอันหยังจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแต่เป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่ฮื้อเป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 เฮาก็ควรจะวางแผนจัดระบบความคิดไว้ว่าภายใน1เดือนเราจะสามารถทำงานหาเงินได้ตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาตะใดหรือเราควรจะลงทุนอะหยังถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่บ่จำเป็นตัวเองนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนแผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเขาจะทำมาอย่างทำอย่างใดและก็ลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7 ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเฮาเข้าถึงหรือว่าบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวถ้าเฮายังบรรลุแผนขั้นใดก็คือประเมินว่าเฮาติดขัดที่ไหนตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้แนวทางที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเฮามักจะมีมารผจญหรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ฮึกำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเฮาก็ต้องสร้างกำลังใจฮึเกิดขึ้นจากตัวเฮาเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมผู้ไผ่มาทำลายกำลังใจเฮาได้อย่างง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเฮาลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวเพื่อโอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ตึงวันตึงวันและเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเราจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เฮาถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เฮาบรรลุเป้าหมายได้เฮาจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เฮาบ่ถนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าเฮาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเฮาในเวลาเดียวกันเฮานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอๆการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์และเราก็จะปราว่าตัวเรามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักปอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเราได้ทำมาแล้วยังน่ากว่าแค่เดินไปตามทางเส้นนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผ แต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบคือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบนี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเขาชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทเนี้ยจะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเขานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเขายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100% ถ้าเขาหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างใดให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างใดพ่องให้เกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เรารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะหยังควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์พร้อมให้กับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเขาจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเขาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกคือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธผ่องอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างใดเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างใดชีวิตของเราจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเช ชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักๆเขาก็จะบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เขาชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วและทำอย่างไรเขาจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เขาทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าเพื่ออ่อนแอลงพอถึงคราวมีอย่างดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเขาก็จะบะหลงละเริงจนเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือคนที่มีความกตัญญูและระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเขานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเขาก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเขาจะมาทำมาอย่างที่มันบ่ดีเพราะเขากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเขาอยากจะให้พ่อแม่ของเขาดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เขามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เขามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามอารมณ์สองคิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหนำใจข้อที่สามคิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮาต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้เฮาตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเราคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเขาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกำอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบะจริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเฮาอู้เฮานำเสนอเฮาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจเฮาจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเฮาควรจะหลีกเลี่ยงกำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเฮาบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเมื่ออู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบ มีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเฮากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมาก็เสียวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจสะดุ้งเหี้ยกำหนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบอกว่าจะไปที่ไหนก็ตามเกรียวกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เราจะบ่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเราก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะว่ามันได้มาโดยบัจจบกลัวว่าเขาจะปิ๊กมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราบักขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดขึ้นแต่ถ้าไผกึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดแก่เราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งก็ได้จะเป็น10เรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบักกล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอะไรยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเราจะทำอะไรยังก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของการงานจะบังเกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บังเกิดตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจทำจริงทำการงานก็มีสมาธิในการทำงานจะทำอะไรอย่างต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันฟุ้งกระจายพลังงานมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งมั่นมุ่งจุดสนใจไปที่จุดเดียวมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเฮาท่านต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างที่อาตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิ คือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จาในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาท่านทั้งหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรผลของการขาดกำลังใจอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันแบบเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาเพื่อเฮาเกาะเฮาจะเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตั้งลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตั้งบนเฮาก็จะหันว่าตั้งขวามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตกคนที่อยู่ตั้งลุ่มก็คอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเรือแฮมซิปเม็ดบ่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอเขาไต่ขึ้นไปได้70เม็ดละเรือแฮมซิปเม็ดก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเปิ้นจึงอาศัยเป็นที่หยุดพักพอกำลังนั่งพักต้านละแกก็เหลียวมองลงพอทางด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันทร์พอใจคนนี้หูซึกใจวิวมดแรงปีนต่อไปบ่ไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งรุ่มก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ค่อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อชายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็หามส่งโรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาทางลุ่มตันความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก่อนนั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่าสามารถทำมาอย่างได้หลายล้าอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้านละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเราก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเฮานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จ ของเฮือเฮาท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์แปดและมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเฮาทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโทสสโมกัลลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาตั้นต่างหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรงคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลังพอโกรธจักทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงแล้วพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮาบ่น่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี่มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมามีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบ่ได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธโหมขึ้นมาในใจใครเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความซาใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธมันบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาตั้งแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็คิดว่าแม่ละแน่นอนเลยสามีเฮานี้จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้นปอนมาแล้วก็บุกไปที่เต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนี้รวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ก้อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้หูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้หูยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โคตรมาคิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็หู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโคดเนี่ยฆ่าคนใดโคดปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่มันเรียกว่าบันดาลโทสะ แล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเปิ้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเปิ้นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณแห่ม 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละในตึกนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันไดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าติ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมาก็จ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ลงมายืนตั้งรุ่มอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งอ้ายแกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉี่ยวอ้ายเปิ้นแฮมคือหมายความว่าตียิ่งมาปอเตื้อขับรถไปโจนเปิ้นแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ทางบ้านฮือฮู้ข่าวพอพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองคนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยคิดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันนะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเปิ้นพอหน้าตอบกับได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตัวมาคิดว่าอย่างเดียวว่าไปลุยทุบเปิ้นก่อนตีเปิ้นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกกับมันนึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพอจะอันเมื่อเฮาตั้นต่างหลายฮู้แล้วว่าอันอย่างถูกอันอย่างบ่ถูกฮู้ว่าเฮา

0: ายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
9: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 นณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ปริสถานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72 นายมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด รวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
11: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเนอร์นะครับผมวันนี้วันเสาร์นะแต่ว่าก็มีฝนตกนะครับผมติดในตกพองบอกกันได้เนอร์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยเป็นบอกว่าอาจจะมีฝนตกยาวไปจนถึงวันที่9นะครับผมจะได้เราก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศจะเดินทางไปไหนหือพอกันหน่อยเนอร์เพราะว่าหลายๆจังหวัดก็มีฝนตกหนักแล้วก็ทำเหินนำโทมบริเวณถนนเหมือนกันนะครับผมเพื่อที่จะผ่านไปตั้งหันนะก็จะได้แบบว่าดูว่าผ่านไปได้ก่อจะได้สะดวกสบายมากขึ้นเนอะแต่วันนี้นะครับผมมีแฮมนึงเรื่องราวเนาะเกิดขึ้นแต่ว่านี่แล้วก็สะเทือนใจหลายหลายคนนะครับผมตีเทพศิรินเนาะนนทบุรีนะครับผมก็เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะเอามาเล่าเป็นเรื่องของการใช้สื่ออย่างระมัดระวังตัวละกันเนาะหลังเกิดเหตุการความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนะครับผมที่นนทบุรีซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครูแล้วก็นักเรียนเนาะแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมนะต่างๆหนักขนาดเลยหลังเกิดเหตุการณ์นะคะสิ่งที่ตามมารวดเร็วก็คือโลกออนไลน์เราจะหาได้หลายคนนะครับผมไปถ่ายคลิปไปไลฟ์สดแล้วก็ไปถ่ายรูปเนาะก็คือมีภาพมีคลิปวิดีโอรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหตุการณ์ถูกแชร์ออกมาจำนวนหนักจำนวนหลายซึ่งบางข้อมูลนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องแต่ก่อขนาดที่บางภาพแล้วก็บางคลิปเนาะมีเนื้อหาที่รุนแรงและอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้รวมถึงพี่น้องประชาชนที่พบเห็นวันที่7นะครับผมเมื่อตะวันนี้นะครับผมท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สั่งสารได้ออกมาแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมนะครับผมคำชับหน่วยงานด้านสื่อของภาครัฐโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมในการดูแลในเรื่องของการหือข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนาะพร้อมกันนี้นะครับผมยังขอความร่วมมือเหือกับสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ติดใจสื่อออนไลน์ทุกคนเลยใช่สื่ออย่างระมัดระวังในการแพร่ภาพแพร่คลิปหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะภาพความรุนแรงภาพของผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าเนื้อหาที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนาะขอหืองดนะครับเผยแพร่แล้วก็งดส่งต่อเพราะว่าแม่ผู้แชร์นะครับอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายเนาะแต่การส่งต่อภาพเหล่านี้หรือว่าคลิปก็ตามนะครับซ้ำไปซ้ำมามันอาจจะกลายเป็นสั่งความบาดเจ็บให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมในส่วนของภาครัฐนะครับท่านนายกก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอย่างกระทันหันเลยนอกจากนี้นะครับยังมีการสั่งคุมเข้มในเรื่องของอาวุธปืนโดยเฉพาะนะครับการห้ามพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะรวมถึงผลักดันนะครับผมการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อที่จะเพิ่มมาตรฐานป้องกันเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งซ้ำเก่านะครับผมในเรื่องของประเด็นด่านสื่อสารนอกฐานสุภาพมาศเป็นก่อติดตามโดยตรงโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทราบว่าเข้าใจว่าฮู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็ถึงกำลังใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแชร์ต่างๆก็อยากให้ข้อมูลมันถูกต้องแล้วมันเป็นการทำร้ายครอบครัวผู้เสียชีวิตซ้ำนะครับผมจึงขอสื่อทุกสำนักแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มหยุดรักจริยบรรณนะครับผมจริยธรรมนะครับผมในการรายงานข่าวนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงและก็ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วโดยเฉพาะข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนะครับผมต้องถือความสำคัญกับเรื่องสิทธิ์และก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กนะละอ่อนและก็เยาวชนบ่เปิดเผยใบหน้าหรือว่าข้อมูลนะครับอาจจะตีสามารถเข้าถึงหรือว่าหูโตระบุโตต้นของละอ่อนใดหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็แอมเรื่องนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือบอกควรนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุอย่างละเอียดจนเกินไปเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเป็นภาวะพฤติกรรมเล่นแบบนะครับผมในส่วนของหน่วยงานสื่อนะอย่างเช่นโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วรวมถึงช่องทางตีปิ้งการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของข่าวหรือข่าวล้วงข่าวเท็จต่างๆในสังคมแล้วก็แฮมอย่างหนึ่งก็คือบทบาทนะครับของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สั่งสรรก็จะเดินหน้าสนับสนุนผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อดีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาจิตใจแล้วก็สร้างนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนให้หนักขึ้นนะครับผมสิ่งสำคัญเนาะการแชร์ของเฮาเนี่ยจะสร้างประโยชน์หรือกำลังสร้างความเจ็บปวดให้กับใครหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะต้องมาพิจารณากันเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ตอยสำหรับใครที่พออยู่ดูอยู่นะครับผมสำหรับเฮาเนาะในฐานะแบบว่าผู้รับข่าวสารนะพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยบ่จำเป็นต้องเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นทำงานเป็นด่านสื่อก็ได้เพราะเพียงแค่เฮาแบบเลิกที่จะ
มาแชร์เนาะภาพที่มันเหมาะสมเนี่ยก็ส่งก่อมส่งผลกระทบนะต่อการแพร่ภาพมูนี้ออกไปแบบตอกย้ำความเจ็บปวดกับครอบครัวเปิลนะครับผมในช่วงเวลาที่มันเกิดความสูญเสียเสียเอียสิ่งที่ครอบครัวเปิลอยากได้ที่สุดคือกําลังใจเนาะการถึงกําลังใจเปิลนะที่ดีสุดตอนนี้ก็คือแชร์ภาพที่เป็นความรุนแรงหรือเป็นหน้าลูกเปิลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปถึงคนอื่นหรือวนปิกมาในทำลายเปิดแหมอันนี้ฝากไว้ตัวนะครับผมจะได้แล้วก็หยุดแชร์กันเนอะหรือหยุดส่งต่อในไลน์ก็หยุดไปก่อนนะครับผมหากเป็นภาพตีมันมาเหมาะสมนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เอาเรื่องดีๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมตีจังหวัดละปูนของเฮาเปิ้นมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมและยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวละปูนกันตัวแต่ว่านี่นะครับผมจังหวัดละปูนของเฮาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาและก็ที่สำคัญเป็นวันแม่แห่งชาติโดยนะครับผมซึ่งตัวนี้จังหวัดละปูนของเฮาก็จัดกิจกรรมนะครับผมตีไปทำความดีกันกิจกรรมนะครับเกิดขึ้นประมาณ10โมงแต่ว่านี่ตีอ่างเก็บน้ำแม่ทีที่อำเภอบานที่จังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ก็เป็นประธานในพิธีพร้อมท่านรองนอกท่านรองโยธินท่านรองเบญจวรรณนะครับผมแล้วก็ท่านณัฐพรชูวงศ์นะนายกเหล่ากาชาดของเฮาก็ไปรวมกันรวมไปถึงพี่น้องข้าราชการนะครับแล้วก็ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บรรยากาศในวันนี้นะครับผมชมพิธีเปิดกับปิ้นไปในความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาก็เป็นประธานในการถวายความเคารพแล้วก็เปิดกล้วยดอกกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับผมร่วมพระพันปีหลวงของเฮานั่นเองจากนั้นก็ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยยาวนานมาแล้วนะครับผมโดยเฉพาะนะครับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนพระราชชนนีพันปีหลวงนี่นะครับผมที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและก็พระเมตตาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยหลายพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่สูงเนาะหนึ่งในเรื่องที่พระองค์ทรงได้ให้ความสำคัญหนักก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางเรื่องป่าเรื่องน้ำนะครับผมแล้วก็การสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติโดยมีพระราชประสงค์นะครับผมสำคัญตีจะเหือคุณกับป่าเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วก็อย่างยืนและแนวคิดนี้นะครับเชื่อมโยงกับกิจกรรมของจังหวัดละปูนตีจัดขึ้นนะเพราะว่าสถานที่จัดก็คืออ่างเก็บน้ำแม่ทิซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนบริเวณบันทิแล้วก็กรอบข่างเนาะหลังจากเสร็จพิธีนะครับผมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดละปูนได้นำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนะครับผมหนึ่งในกิจกรรมคือการปล่อยพันธุ์ป่าพายพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ทิจำนวน 200,000 ตัวด้วยกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เฉลิมพระเกียรติการปล่อยนะครับผมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากในครั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำแล้วก็ช่วยรักษาสมดุล นะครับระบบนิเวศในพื้นที่ตัวในอนาคตนอกเมื่อสัตว์น้ำเหล่านี้มันใหญ่ขึ้นก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่คนในชุมชนได้ประโยชน์ร่วมกันจึงห้องว่าเป็นการทำความดีตีใช้ประโยชน์เฉพาะในเป็นการทำความดีติ้มใจแก่เกิดประโยชน์เฉพาะวันนี้ต่ออันนะแต่ยังส่งผลต่อประโยชน์กับชุมชนในระยะยาวตัวแถมหนึ่งภาพสำคัญนะครับผมตีเกิดขึ้นเนาะคือการรวมตัวกันของคนหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐทหารตำรวจจิตอาสาแล้วก็พี่น้องประชาชนบริเวณหันนะครับผมกิจกรรมโดยเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำความดีเป็นแบบแล้วก็มีการมีส่วนร่วมเนาะซึ่งเราเนี่ยแหละครับผมสะท้อนถึงเห็นว่าจิตอาสาเนี่ยเป็นพลังสำคัญมากๆเลยเพราะการเป็นจิตอาสามาจำเป็นจะต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆนะครับผมเริ่มจากการทำความสะอาดในชุมชนการรักษาแหล่งน้ำการปลูกต้นไม้นะครับผมหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือแม้แต่การเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆเพื่อทำอะไรสักอย่างให้คนรอบข้างนี่ก็เป็นการทำความดีแล้วนะครับผมเมื่อแต่ละคนนอกจากกันคนละเล็กละน้อยนะครับก็สามารถรวมกันพัฒนานะเป็นพลังพัฒนาชุมชนและก็สังคมของเราได้สำหรับกิจกรรมของจังหวัดละปูนในเตอร์นี้นะครับผมจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อในโอกาสวันสำคัญต่ออันนะยังเป็นการน้อมนำนะครับแนวพระราชดำริเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติมาต่อยอดเกิดขึ้นนะครับแต่ในจังหวัดละปูนนะครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์แหล่งน้ำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าน้ำเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรนะครับรวมไปถึงการดำรงชีวิตของตึงสัตว์แล้วก็ตึงคนเนอะเมื่อเฮาช่วยกันนะครับผมดูแลแหล่งน้ำ น้ำก็จะสะอาดบ่สมบ่ออุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็มีบ่ว่าเฮาก็กันแบบทํามือเฮามีคุณภาพชีวิตนะกับน้ําเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เนื่องในวันที่12สิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติกิจกรรมครั้งเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนของเฮาจะได้รวมกันทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้านะครับผมพระพันปีหลวงเนาะแล้วก็คณะเดียวกันก็วันแม่แห่งชาติก็เป็นวันแฮม1วันละกันเนาะที่หลายๆคนเป็นวันครอบครัวไปปิกบ้านได้ไปหาปอหาแม่ไปหาครอบครัวนะครับผมนอกจากจะเอาดอกมะลิไปไหว้แล้วก็จะมีการทําความดีแบบนี้แหละครับผมถวายเป็นพระราชกุศลที่จริงเราก็ทําความดีเพื่อกับคนรอบข้างเราตัวนะสุดท้ายนี้กิจกรรมจิตอาสานะครับผมได้จบเพียงวันนี้วันเดียวนะแต่สิ่งสําคัญก็คือการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับกับไปใช้ชีวิตประจําวันก็ต้องทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานที่โรงเรียนหรือในชุมชนของเฮาหากทุกคนช่วยกันดูแลนอกพื้นที่เขาตัวเก่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่น่าอยู่ได้นะครับผมฝากไว้ตัวกันกับเรื่องการทําความดีนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนนะครับผมปักกันใหม่วันพุธวันติดเนอะวันนี้สวัสดีครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บด่วนที่สุดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเร่งด่วนโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเผยเมียนมายินดีร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติทั้งเรื่องสารพิษในแม่น้ำยาเสพติดหมอกควันพร้อมขอไทยคุมเข้มชายแดนสกัดขบวนการส่งอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาครับว่าทางประธานาธิบดีเมียนมานายมินอองไลน์ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับในการทำให้สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำและเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันโดยส่วนนี้ครับเมียนมาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประเทศไทยแล้วครับพร้อมขอให้ฝ่ายไทยนั้นไปหาค่าปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันจะได้ทำให้ค่าปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับที่เมียนมานั่นขอความร่วมมือจากฝั่งไทยก็คือต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของไทยพร้อมยังระบุว่าเรื่องชนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธต่างๆมาจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วครับจึงขอความร่วมมือไทยให้ปิดช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เข้าถึงอาวุธหรือว่าเครื่องทุ่นแรงซึ่งนี่ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายทหารของไทยก็ต้องไปควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามแนวชายแดนตามด่านชายแดนรวมไปถึงครับด่านพรมแดนธรรมชาติเพื่อไม่ให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธซึ่งก็จะส่งผลต่อเมียนมานั่นเองล่ะครับมาดูเรื่องดีๆครับของผู้ส่งออกไทยกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล44ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2569ดันไทยจากผู้ส่งออกสู่ผู้สร้างนวัตกรรมเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Prime Minister Export Award 2026เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆในประเทศไทยครับโดยรางวัลนี้ครับคือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
มีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนแต่คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกรัฐบาลครับซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกที่มากขึ้นครับเพื่อให้การเติบโตของภาคการส่งออกนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมกับชื่นชมผู้ประกอบการไทยครับที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบแก้หนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วครับว่าทางกระทรวงนั้นพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าและระบบการเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้นได้หมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศครับซึ่งมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตคือมีเม็ดเงินครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพียง 15-16% เท่านั้นครับส่วนที่เหลือครับกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั่วประเทศครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับพี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบซึ่งนกกระซิบคืออะไรครับนกกระซิบจะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนำเทคโนโลยี AIมาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยเพื่อนำเอกสารทางการเงินดังกล่าวเลยแหละครับไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นหนี้นอกระบบนั่นเองครับและสำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% แม้จะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าแต่ได้รับข้อเสนอแน่จากประชาชนบางส่วนนะครับว่าคำนวณได้ยากไปสักหน่อยครับ 60-40 และเรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่ง 50-50 ครับคำนวณได้ง่ายซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงเทรนด์ดูดไขมันร่อง11สั่งสคบลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำราคาโฆษณาต้องจ่ายจริงห้ามบวกเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีหุ่นดีๆอยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11ครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับสั่งการให้นะครับทางสคบนั้นเร่งบูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างเข้มงวดครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11
ที่เจอบริการไม่ตรงปกครับโดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดครับพี่น้องประชาชนกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 70,000 บาทเกือบครึ่งครับพร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการนะครับว่าราคาที่โฆษณานั้นจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเท่านั้นครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งให้โฆษณาราคาต่ำเกินจริงแต่กลับเรียกเก็บเพิ่มกว่าเท่าตัวในวันรับบริการรวมถึงการให้ลงนามในเอกสารยินยอมที่ไม่รับประกันผลลัพธ์ด้วยซึ่งเข้าข่ายการใช้เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยขณะนี้สคบนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วครับและเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริงทั้งนี้สคบได้ยกระดับการกำกับดูแลสัญญาธุรกิจเสริมความงามให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดหัตถการค่าใช้จ่ายทั้งหมดชื่อแพทย์พร้อมใบอนุญาตและเงื่อนไขการยกเลิกบริการแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจครับเพื่อป้องกันการช่อชนและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงครับก่อนตัดสินใจใช้บริการควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณารวมถึงใบเสร็จไว้ทุกครั้งทั้งนี้ครับหากพบการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเปิดเผยครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากกรณีเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนั้นอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ครับกระทรวงพม.ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546รวมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจทั้งเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งจัดผู้จัดการรายกรณีหรือว่าเคสเมเนเจอร์ครับหรือทีมสหวิชาชีพและทีมของนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับในการก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันแหละครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.ได้นะครับผ่านสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงครับและปิดท้ายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวรัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพเร่งส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนัก

ายได้ไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการรายย่อยไปยังเกษตรกรและไปยังชุมชนอันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใช้จังหวะที่ความเชื่อมั่นนี้เริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับที่การกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นจะมีความยั่งยืนนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นพร้อมก้าวสู่เวทีโลกกับ37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งคือสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมนำเสนอและถ่ายทอดสู่ผู้แทนจากกว่า191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่คืออีกก้าวสำคัญให้โลกจดจำประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ12